0: สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้
0: เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: จร้องไห้ครับแมนมณีวันนะครับจะเจอกับแมนมณีวันได้ครับในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับมาให้กำลังใจกันได้เลยสำหรับการขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับก็จะมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังด้วยนะครับก่อนหน้านั้นผัวเก่าครับสอนสินชัยมีเธอจึงมีฝันไผ่พงศธรแล้วก็ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับในช่วงพิเศษแบบนี้เพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจออโต้ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับหลายคนคงประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอย่างเช่นอาการคันยุบยิบนะครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นบางทีแบบโดนละอองฝนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับที่มีคุณสมบัติในการลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันนะครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นครับบอกเลยว่าใช้แล้วสบายผิวนะครับอาการคันลดลงครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับ Shopee TikTok แล้วก็วิธีการเสิร์ชก็ง่ายเลยแค่พิมพ์คำว่า Best Hell นะครับรีบไปหาซื้อกันได้เลยครับวันนี้20กันยายนครับตรงกับวันเยาวชนแห่งชาตินะครับคุณฟังหลายๆคนก็นึกถึงวันนี้นะครับแล้วก็นึกถึงนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนที่เมื่อก่อนเป็นนักร้องเด็กนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นเยาวชนไปแล้วนะ18ปีขึ้นไปนะในช่วงนี้น่าจะโตกันแล้วล่ะนะครับผมก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากคุณฟังครับโตเป็นหนุ่มแล้วจากเด็กกลายเป็นเยาวชนเนาะกลายเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วมั้งครับเนี่ยน้องแรนดี้อีสานครับกับเพลงนี้ลืมหูดสิบครับ

0: แต่ไม่ไก่เวทอรุณนะครับบอกว่าสวัสดียามเช้าออกไปใส่บาตรมาครับเอาบุญมาฝากด้วยนะครับขอบคุณครับคุณก้าวกำแพงเพชรครับบอกว่าผัวเก่ามาได้ไงตอนนี้แบบว่ามีความรักที่สวยงามเสมออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังนะแม่แสดงว่าอินกับเพลงผัวเก่าของสอนสินชัยมากๆเลยเหมือนกันนะครับพี่ก้าวกำแพงเพชรนะฮะอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆฉันทนาช้าๆครับก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะครับที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับโรงงานที่2จังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่น้องชาวโรงงานนี้ที่ฟังอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีพนักงานกว่า 1,200 คนมาเจอความสนุกสนานแน่นอนจากพวกเราได้เลยครับขอขอบคุณดีคอลเจนครีมมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนนะครับคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็บครีมสองครับน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะครับยาจุกันยุงตราหันฟ้าแล้วก็ยาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงเหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พื้นส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เ
5: ซ็นทรัลสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
7: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ค่ะ

90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720 90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดยดีเจออตโต้

0: รอเป็นคนถัดไปนะครับตั๊กแตนชลดาครับหนึ่งเดียวคือแม่นะครับดอกไม้กับก้อนอิฐแล้วก็สาวเมืองการอัลบั้มชุดแรกของดวงตาของทองเลยล่ะครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ
2: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตครับห้ามพลาดกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมนะครับเป็นทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับที่กล้าทาให้ลองครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากบรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นครับกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับผมก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆแล้วครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะครับของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับและใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งผมเสียนะครับจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองครับแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นนะครับลองซื้อมาใช้ดูได้เลยครับ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้ปีนี้ปีที่15แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยครับมาลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลกันนะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับร่วมสนุกง่ายๆเลยเพียงใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีครับตัดฝากล่องสีไหนแบบไหนก็ได้นะครับเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ก็ชื่อนามสกุลต้องใส่มานะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ต้องใส่มาให้ชัดเจนด้วยแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ครับสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับหมดเขตส่งแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับอย่าเดี๋ยวอย่ารอนะครับเดี๋ยวลืมนะแล้วก็หมดเขตก่อนจะไม่ทันเอานะครับเพราะฉะนั้นรีบตัดฝากล่องแล้วก็ส่งมาได้เลยวันนี้ครับส่งมากมีสิทธิ์มากไม่ส่งหมดสิทธิ์นะครับโอกาสเป็นเศรษฐีในปีนี้ของคุณเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยนะครับ
2: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆขอขอบคุณยาขมเม็ดตราใบห่อด้วยครับหยิบเพลงนี้มาฝากคุณครับไม่ได้ฟังกันนานรอสัญญาใจเพลงดังสร้างชื่อให้กับมดรังสิมันธ์

0: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: พี่แท็กซี่นะครับที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือว่าแอดวิกครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องนะครับเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านครับหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์เขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านมาส่งที่งานนะครับสำหรับแท็กซี่สโมสรของเราครับจะได้ลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินภายในงานด้วยนะครับตอนนี้ไอชินเขาเปิดกลุ่มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับกับแบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือเข้าไปในส่วนของออนไลน์ได้เลยที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand นั่นเองครับ
0: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: มวนจวดจ้าแน่นอนคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้สุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์นอกจากจะได้ชมความม่วนคึกคักจากศิลปินลูกทุ่งหมอลำชั้นนำของวงการแล้วยังได้ลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงรับโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นจากศิลปินอย่างใกล้ชิดไปเจอกันนะคะ4ตุลาคมนี้ณ สเตเดียม วันบรรทัดทอง 11 โมงเป็นต้นไปค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รู้ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
8: ้
7: ว
8: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
8: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
10: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
8: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
10: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
8: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
10: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ส่งท้ายครึ่งชั่วโมงนี้ด้วยเพลงนี้นะครับก็ตีฮะร้องไหวชวนน้องแต่งงานนะครับเดี๋ยวฟังข่าวครับกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงหน้าครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาป่าร้าปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
12: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมา
15: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีประกาศปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันจนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดบริเวณทางเข้าออกและจุดบริการศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นลำธารและมีระดับน้ำสูงและไหลแรงเช่นเดียวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นการชั่วคราว2แห่งได้แก่แหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดแหล่งป่าดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เขาปาร้าของตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันทำให้มีน้ำสะสมในพื้นที่ทางเดินเปียกลื่นและบางจุดยังไม่ปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติสำหรับการสั่งปิดพื้นที่ศึกษาธรรมชาติทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาปาร้ามีผลมาตั้งแต่เมื่อวาน19กันยายนที่ผ่านมาขณะที่เมื่อคืนนี้ยังคงมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมและกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่าในวันนี้จะมีฝนตกหนักลงมาอีกจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นและดำเนินการกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนันขนาดใหญ่จำนวน2แห่งในพื้นที่สภ.ช้างเผือกและสภ.เมืองเชียงใหม่และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนมากพลตำรวจตียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามในคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลพื้นที่และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายชนต่างโลกติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงครับ
5: การรอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเผยว่าได้โจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียรวมถึงที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานริมชายฝั่งทะเลแดงด้วยโดรนและขีปนาวุธนาโต้ระบุข้อตกลงสหรัฐเดนมาร์กว่าด้วยความมั่นคงของกรีนแลนด์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคแห่งนี้คิวบาเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่6ของปีนี้ส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดว่าไต้ฝุ่นตู้เจียนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงกรุงโตเกียวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้พร้อมเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐประกาศจะสร้างกองกำลัง AI และมีแผนจะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้าน AI ท่ามกลางคำเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก AI ปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: วันนี้แนะนำเลยครับผลิตภัณฑ์ดีๆลูกประคบของยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะครับถ้าเกิดคุณฟังมีอาการปวดเมื่อยมีการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อลูกประคบของยาสมุนไพรตราเชอร์เอมจะทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นครับโดยวิธีใช้ก็ทำกันได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงนำลูกประคบไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนจากนั้นก็ใช้ประคบบริเวณที่มีอาการเพียงเท่านี้ก็ทำให้อาการดีขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยครับเข้าสู่ชั่วโมงนี้นะครับกับดีเจออโต้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับเรามาพร้อมกับความสนุกสนานนะคาถาขอใจทำให้รักทำใหม่แล้วก็รักจริงให้ติ่งหนังตามหาสมชายด้วยนะครับผมว่าคงจะคุ้นเคยหรือว่าคุ้นหูนะคุ้นไหมแต่ละเพลงนี่ดังในแต่ละยุคเลยนะฮะหยิบมาฝากคุณให้หายคิดถึงกันนะครับถ้าอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะก็022807127หรือส่งข้อความมาก็ได้ครับ4689990กันได้เลยสนุกกันต่อดีกว่าครับเล็กนฤพล

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ถ้าเกิดฟังมีอาการแบบนี้นะครับแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนหลังรับประทานอาหารนะครับหรือว่าเจ็บหน้าอกจุกคล้ายเหมือนกับมีก้อนติดอยู่ในลำคอครับนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนนะครับแล้วก็สาเหตุหลักของโรคนี้ก็คือการกินมื้อดึกกินแล้วนอนทันทีความเครียดกินเผ็ดจัดนะครับแบบว่าใส่ส้มตำทีพริก10เม็ด15เม็ดอะไรแบบนี้โหเผ็ดมากคือผมกินแค่ประมาณ3เม็ดนี่ก็เผ็ดสุดๆแล้วนะฮะเออคุณฟังกี่เม็ดกันครับเผ็ดมากนี่ก็เสี่ยงต่อกรดไหลย้อนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลครับโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีโปรไบโอติกด้วยนะครับอย่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นซึ่งมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นดื่มคู่กับอาหารนะครับก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับ
2: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
1: น่าไปมากๆเลยนะครับทริปนี้ครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนครับชวนคุณฟังไปเที่ยวด้วยกันฟรีตลอดทริปนะครับกับทริปนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับทริปสุดพิเศษนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลครับ1รางวัล1ที่นั่งครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีด้วยนะครับโทรลงทะเบียนได้เลยครับ02-280-7127โทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับที่เบอร์ที่บอกไปจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนครับใต้ภาพกิจกรรมนี้เขาปักหมุดเอาไว้เรียบร้อยบนสุดนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์ครับ11โมงถึง15นาฬิกาในช่วงของ DJ ออยก็รอลุ้นดีเจโทรกลับนะครับเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งครับโทรมาลงทะเบียนได้เลยนะครับทริปนี้เราจะเดินเที่ยวชมกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านที่จะไปกับเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วนะครับเพื่อความคล่องตัวด้วยนะครับที่ท่องเที่ยวจะพาไปไหนบ้างนะครับมีพระปรางสามยอดอู๋นี้ต้องไปเลยนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ก็น่าไปมากๆเลยแล้วก็มาถ่ายภาพสวยๆกับช่างภาพมืออาชีพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะครับอันนี้ห้ามพลาดดีเจที่ไปด้วยกันครั้งนี้จะมีดีเจไกรสอนดีเจออยดีเจชัดๆแล้วก็ดีเจบุ๊กด้วยรับรองความประทับใจตั้งแต่ก้าวขึ้นรถเลยล่ะครับให้โชคดีทุกท่านนะครับใครที่อยากไปทริปนี้กับโป๊ยเซียนครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท

0: ตราไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
4: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
3: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
4: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% แคบิวชุดเคราติน
1: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
2: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
1: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
2: แนะนำแคบิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคบิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกช
6: ีวิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ตรงนี้ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: คุณฟังที่จะปัญหาเรื่องราวของการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับแล้วก็อยากจะดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงครับแนะนำเลยครับผลิตภัณฑ์คิงเพียวนะครับใช้ครบทั้งเซตเลยทั้งแชมพูทั้งครีมนวดนะครับและตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยแชมพูเนี่ยราคาขวดละ159 บาทซื้อ1 แถม 1เลยนะครับแล้วก็ครีมนวดผมครับนี่ก็ราคาหลอดละ159 บาทเหมือนกันซื้อ1 แถม 1เหมือนกันครับจบทุกปัญหาเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะครับด้วยคิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีครับผมก็ใช้อยู่นะดีมากๆเลยนะฮะก็อยากให้ลองใช้กันดูครับใครมีปัญหาเรื่องของเส้นผมอยู่นึกถึงคิงเพียวได้เลยสั่งซื้อคิงเพียวได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้งครับ LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524468ได้เลยนะครับ
11: สวัสดีค่ะมดอุบลมณีค่ะคุณกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ
10: วันนี้ขอเพลงของมดอุบลมณีเยอะมากเลยนะฮะเอ๊ะแสดงว่าใจตรงกันนะครับทั้งคุณนวพลพิจิตรอยากฟังลบปึกลบใจแล้วก็จากทาง SMS ของเราก็ขอมาเหมือนกันนะครับส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันครับลบเบอร์ลบใจแล้วก็ช่วงหน้าพี่ไกรสอนมาดูแลกันต่อไปในช่วงของเพลงเพราะๆแบบวาไรตี้กันเลยทีเดียวนะครับออโต้กลับมาใหม่ครับในวันเสาร์หน้าเหมือนเดิม6 โมงเช้าเพลงฮิตที่คิดถึง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้อง CCTV สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: รมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรายงานว่าเมื่อเวลา 2:30 นคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่บ้านพงยามูหมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกาโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเผายางรถจักรยานยนต์จำนวน2เส้นบนถนนสาย410พร้อมวางวัตถุต้องสงสัยลักษณะทรงกระบอกสีดำพร้อมสายไฟไว้บริเวณกลางถนนและโปรยตะปูเรือใบบนถนนสายดังกล่าวนอกจากนี้ยังทำลายกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน2ตัวและก่อเหตุเผารถแบ็คโฮจำนวน1คันและรถบดถนนจำนวน3คันของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างได้รับความเสียหายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในการสัญจรในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการตรวจสอบและดูแลพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปทั้งนี้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงฝนไม่ตกตรงหน้าก็ใช่ว่าจะปลอดภัยรู้ทันน้ำป่าที่อาจไหลมาจากต้นน้ำโดยไม่ทันตั้งตัวติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณในช่วงรู้ทันภัยพิบัติครับ
0: รู้ทันภัยพิบัติ
9: เคยสงสัยไหมคะบางพื้นที่ฟ้าเปิดแดดออกไม่มีฝนตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวแต่จู่ๆกลับเกิดน้ำป่าไหลหลากจนประชาชนตั้งตัวไม่ทันสาเหตุสำคัญก็คือฝนอาจจะตกหนักอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่อาศัยหลายกิโลเมตรค่ะพอฝนมันตกบนภูเขาน้ำก็จะไหลลงมาตามความลาดชันผ่านร่องเขาลำห้วยแล้วก็ทางน้ำธรรมชาติก่อนจะไหลมารวมกันในพื้นที่ด้านล่างโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องค่ะดินอุ้มน้ำเอาไว้มากน้ำก็จะไหลบ่าลงมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะพัดพาเอาดินหินกิ่งไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆมาด้วยกลายเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นการที่ฝนไม่ตกลงหน้าไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ของเราจะปลอดภัยนะคะหากอยู่ใกล้ลำห้วยหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาต้องอาศัยวิธีการสังเกตความผิดปกติค่ะอย่างเช่นระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือว่ามีเศษกิ่งไม้ลอยมารวมไปถึงได้ยินเสียงน้ำดังผิดปกติและหาก ากมีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำอย่ารอจนเห็นน้ำป่าด้วยตาตัวเองค่ะควรติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทันทีเพราะน้ำป่าอาจจะเกิดจากการเริ่มต้นจากฝนที่ตกอยู่บนภูเขาก็ได้ค่ะ
10: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
12: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยานัท

0: ณขอมาเราจัดให้ทันทีเลยนะครับพี่มาวันข่าวมันครับเสียงของเพชรสหรัฐครับเพลงเก่าของแมนมณีวันสวัสดีวันอาทิตย
1: ์คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับออมแอมเพชรบ้านแพงค่ะ

งนะครับบอกว่าโคราชฝนตกฉ่ำมากเลยตอนนี้ยังติดอยู่ที่ตลาดรอฝนอยู่นะครับเลือกเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศฝนตกนะฮะแต่กทมวันนี้โปร่งๆนะครับสายน้ำทักทายมาคุณสุนันท์คุณบิ๊กแท็กซี่แม่น้องฟ้าสวัสดีนะครับ

0: การที่เราแชทไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าไม่ว่างตอบเลยนะครับไม่ใช่เขาไม่ว่างหรอกเขาไม่ได้รักเรา
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตราติ SD นะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันแล้วคุณก็จะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านค้าทั่วไปนะครับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับหลังไมค์ขอเพลงนี้มานะครับมาชวนเรานึกถึงความหลังอีกแล้วตลอดเลย

งแคนแก่นคูนนะครับไอ้มาส่งทางครับเราก็เป็นได้แค่สะพานเป็นทางข้ามเป็นอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ใช่คนพิเศษคุณวิชานทักทายมานะครับพี่น้อยภาษีเจริญคุณเพลินสะพานควายพี่ถันสาธุประดิษฐ์ป้าผินร้อยเอ็ดนะครับเรียมสามเสนป้าออดวัดเกาะคุณนวพลพิจิตรพี่ไก่วัดอรุณนะครับลูกค้าฝากบอกว่าเพลงเพราะมากเลยขอบคุณลูกค้านะครับของพี่ไก่ด้วยขอให้สวยออกไปจากร้านเลยนะฮะ

0: อยากหน้าใสปิ๊งผิวดีๆจนใครก็ทักนะครับวันนี้แนะนำนะครับคู่หูผิวใสสบู่ผิวใสกับเซรั่มผิวใสวิตซีจาก Royal Beauty นะครับมาฝากกันครับขายดีถล่มทลาย10ปีซ้อนเลยใครยังไม่ลองต้องลองแล้วนะครับสบู่ผิวใสวิตซีชำระล้างสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนเพิ่มความกระจ่างใสกับผิวพร้อมเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับช่วยลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิวด้วยแถมฟรีเลยนะครับแต่ขายตีฟองครับขัดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายก็ละ59บาทครับแนะนำให้ใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิตซีที่ขายดีมามากกว่า10ปีนะครับถูกใจคนผิวหมองครับใช้แล้วช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนกระชับซองละ49นะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ 4J Mall ครับสังเกตซองสีส้มมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสนะครับซื้อมาใช้คู่กันได้เลยครับสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนครับ
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
5: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
6: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
7: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
8: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
9: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ

คุณขอมาเราจัดให้นะครับปริญญาเจ็บจากสุวิพรอำไพพงศ์คุณประจอมพระราม2ทักทายมานะครับคุณก้าวกำแพงเพชรด้วยคุณดวงทิวานะครับบอกว่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับฟังเพลงไปด้วยมีความสุขมากเลยนะครับ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
3: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
5: ฉันธนาชัชชา
6: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
7: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
8: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
6: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

รัตดาจากบางกรวยทักทายมาจากหลังไมค์คุณไกลสำโรงป้าปานะครับยายนกคบระเบิดนะครับแล้วก็คนแดนไกลจากอิสราเอลขอเพลงคิดทอดผาแดงของจินตลามอบให้กับแฟนและลูกสาวที่อยู่ทางใต้ด้วยนะครับโอ้สู้ๆนะครับมีเพลงเพราะๆนะครับพร้อมกับเพื่อนๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนในการทำงานไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างแดนด้วยนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีผู้ขับขี่ประมาทส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหนังสือเรียกผู้ขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองต้นกล้ามารับทราบข้อกล่าวหาย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: จากกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและสิ่งต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นล่าสุดนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งขอเน้นย้ำนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนและประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าสามารถแจ้งเหตุได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ทหารหน่วยรบพิเศษลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเข้าถึงหัวใจของกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรีเพื่อเติมเต็มกำลังใจติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: การลงพื้นที่ของกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนจากกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์พลล่มป่าวายได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงจำนวน20ครัวเรือนโดยได้นำถุงยางชีพและผ้าห่มกันหนาวเข้ามอบให้ถึงมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งจะเก็บข้อมูลความต้องการในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือระยะยาวต่อไปสำหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในทุกโอกาสเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความอบอุ่นใจให้แก่ชุมชนรอบหน่วยทหารอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยานัท

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

ัวให้คือทอดครับนัทสุรศักดิ์ก่อนหน้านั้นเหตุผลที่ทนเจ็บตรีชัยนรงค์นะครับเจ็บซ้ำฟ้านักดารุพลอ้ายแพ้ขาวหรือเจ้าลำเอียงจากเป้วีรศักดิ์นะครับแรงนี้คุณช่วยกันขอไว้นะครับและนี่คือฮิตวาไรตี้นะครับวันนี้อยู่กับดีเจแทนรับหน้าที่แทนดีเจกัน1วันจ้าฟังไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอไว้นะ

0: พลงนามาสร้างฝันครับเสียงของน้ำแข็งทิพวรรณครับพี่รุจิรานะครับบอกว่าเพลงเพราะมากเลยทักทายมาจากคนต้นน้ำหนูปิ่นนะครับคุณบุญมาคุณอรสาคุณอวยพรนะครับคุณธีรวรรณบอกว่าเพลงไหนไม่เพราะเอาปากกามาวงเลยนะครับขอบคุณครับคุณบัวไลแล้วก็พี่ไก่วัดอรุณนะครับเจ๊สำเร็จนะครับคุณขนองคุณธนวดีนะครับคุณสุวรรณีด้วยพี่นกยูงจ๋าคุณยายคิมนะครับแล้วก็คุณดารุณีคุณสุพิษสวัสดีทุกคนจ้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เพลงนี้ยังคงครองแชมป์นะครับอยู่ในอันดับที่1ของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยประจำวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวันไปเจอกับแมนมณีวันนะครับพร้อมศิลปินอีกมากมายเลยนะครับกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11 โมงนะครับเรา

0: ดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
2: เริ่มตราโปรยเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันนะครับทุกคนทราบไหมว่าแบรนด์โปรยเซียนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โปรยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกครับมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปรยเซียนพิมพ์เสียงน้ำตราโปรยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจนะครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โปรยเซียนแล้วพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโปรยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันครับนั่นก็คือพิมพ์เสียงน้ำตราโปรยเซียนซึ่งมี3แบบครับทั้งขวดแก้วโรออนและสำลีพิมพ์เสียงน้ำตราโปรยเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรครับช่วงอากาศร้อนอย่างนี้ครับทั้งยาดมและพิมพ์เสียงน้ำตราโปรยเซียนช่วยคุณได้แน่นอนโปรยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook แฟนเพจโปรยเซียน TikTok โปรยเซียน Official TS นะครับและ YouTube โปรยเซียน Official ครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโปรยเซียนชวนคุณผู้ฟังนะครับไปเที่ยวฟรีกันตลอดทริปเลยครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัล นะครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้เราจะเดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะครับโทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลย022807127นะครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่022807127จากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโปรยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลยนะครับทุกวันเสาร์11นาฬิกาเป็นต้นในช่วง DJ Oil มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีกันนะครับโทรลงทะเบียนได้เลยจากตอนนี้

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ือน้องหมูหนีไปทางใดเรียกเอาจักบาทซะเนาะ
1: ไปห้วงหน้าด้วยนี่ถ้าหน้าเป็นยังมากข่อยสิอยู่จังได๋โอ้ๆ
2: คุณขอมาเราจัดให้นะฮะสอนสินชัยดอกอ้อทุ่งทองและก้านตองทุ่งเงินยาหมอสั่งนะครับผมฟังเพลินๆนะขำๆนะมีคนใจตรงกันนะฮะขอเพลงนี้มาทั้งเอสเบสด้วยทั้งหลังใหม่ด้วย

0: รู้ด้วยอัมเบอร์เช่มีเม็ดนมสมุนไพรรสมะขามป้อม
1: I love Apache
2: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ไทยอรทัยครับภาษาที่ฝั่งของครับใครมีคุณช่วยเลือกไว้ทาง SMS 4689990นะครับจากฝั่งโค้งแล้วเราเดินทางไปที่หนองหานกันต่อนะอามุทิพัฒน์นะครับหรือว่าอามชิงช้าสวรรค์ครับ

0: กับเพลงเพราะๆนะครับจากอาร์มยิงช้าสวรรค์นะครับพร้อมกับนักร้องสายประกวดอย่างเต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับและศิลปินอีกมากมายกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับเราเจอกัน11โมงเป็นต้นไปนะรีบไปจองที่กันเร็วนิดนึงเพราะว่างานนี้บอกเลยว่าแน่นแน่นอนครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับเราเบรกสักครู่หนึ่งฟังเพลงเพลินๆครับ1ชั่วโมงผ่านทางช้างไทยออนไลน์นะครับแอปพลิเคชันที่คุณโหลดได้เลยนะครับตอนนี้โหลดฟรีนะทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนบ่ายโมงอีกรอบนึงนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ไม้พิรมพรกับเพลงบุญผลานะครับก่อนหน้านั้นข้าวทิพย์ธิดาดินทิมนองไว้ตรงนี้ล่ะคนต่อไปอยู่นะครับมีกันตภัทรแล้วก็เรียพร้อมพงกับวันทิศข้าวเทครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: ช่วงเวลาของฮิตวาไรตี้นะครับวันนี้อยู่กับดีเจแทนแทนครับรับหน้าที่แทนดีเจกันกันครับหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงกันแล้วเนาะกลับมาฟังเพลงเพลินๆกันต่อนะครับกินข้าวกับอะไรกันบ้างครับเที่ยงที่ผ่านมา

0: หลังไมค์ทักทายเพิ่มเติมมาจากคุณหนึ่งนครปฐมน้องพลอยบางกอกใหญ่นะครับและคุณยายสง่าจากยมราชด้วยสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่ง
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับหลายคนประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอาการคันยุบยิบนะครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆหรือสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าผิวกายนะครับผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าจะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงครับหาซื้อได้ตามร้านขายยารวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ไม่แน่ใจว่าคนที่ขอยังรอฟังอยู่หรือเปล่าขอมาตั้งแต่ประมาณสักเกือบ11โมงนะฮะสวดมนต์ขอแฟนครับเพลงฮิตที่คิดถึง

0: พี่หน้าแต่งหน้านะครับสิทธิพรสุนทรพจน์ครับทุกคนครับตอนนี้ใครที่ใช้ยาจุดกระยุงตัวหานฟ้าอยู่นะครับรีบเลยเพราะว่าใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับสำหรับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีกด้วยนะครับลุ้นกันได้นะครับถ้าคุณใช้อยู่ตอนนี้ตัดฝากล่องมาเลยนะครับส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็รีบส่งมาเลยยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับยาจุดกันยุงตาหันฟ้ามี3แบบด้วยกัน
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ทั้ง3แบบนะครับประกอบไปด้วยออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและควันน้อยกล่องสีดำนะครับรีบส่งด่วนช้าอาจจะอดโชคทองนะ
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนจะมาเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

0: นี้อยู่ในอันดับ2เลยนะครับฝันพ่อครับไหมไทยหัวใจสิงพี่น้องชาวโรงงานครับฉันธนาชาชานะครับจะบุกไปมอบความสุขให้กับคุณวันศุกร์นี้25กันยายนนะครับที่สวาสลอฟกี้เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยนะครับพบกับบัวพันธ์ทางโสนะครับพร้อมทีมดีเจเงินรางวัลเพียบนะครับของรางวัลอีกแจกกันไม่อั้นเลยนะครับขอบคุณดีโคเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าหมาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ปลาคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราประเทศสูตรผสมมะขามป้อมสินค้าที่อยากพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อทางไทยนะครับ029745720
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: นี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
5: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เส
9: กแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

คุณขอมาจากบางแคนะครับเพลงนี้เสียงแคนจากแมนชั่นเลือกเวอร์ชันดอกอ้อทุ่งทองให้ฟังนะครับอีกหนึ่งเพลงที่คุณขอมาเช่นเดียวกันโอพีรพลขอกอดให้หายเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเราเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งชั่วโมงของเพลงฮิตวาไรตี้นะครับประจำวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้ชั่วโมงหน้าเรามีเฟซไลฟ์ด้วยนะครับผม

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ1.6 แสนล้านบาทและทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทางร
5: ายเพื่อคุณสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: ยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ 161,000 ล้านบาทก่อนที่กระทรวงการคลังจะเสนอครม.ขยายโครงการ22กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่18กันยายนเวลา5ทุ่มมียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555 ล้านบาทประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,460,000 กว่าคนและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบประมาณ 1,190,000 ร้านค้าสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินไปสู่ประชาชนและร้านค้ารวมไปถึงผู้ประกอบการช่วยลดค่าครองชีพสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555ล้านบาทแบ่งเป็นภาครัฐจ่าย 92,000 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 68,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามมีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติมากที่สุดถึง 155,000 ล้านบาทขณะที่ฟู้ดเดลิเวอรี่มี 6,219 ล้านบาทจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อของประชาชนและส่งต่อเป็นรายได้ของร้านค้าและผู้ประกอบการช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางโพล่าสุดบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่ารถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีเนื่องจากส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้โดยสารติดตามประกาศความคืบหน้ารวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งผ่านช่องทางของ BEM อย่างใกล้ชิดนักตบลูกยางสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เป็นทีมแรกหลังจากโชว์ฟอร์มตบเอาชนะทีมสาวอินโดนีเซียในรอบ8ทีมทั้ง3เซตคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่รอบแบ่งกลุ่ม3นัดยังทำสถิติไม่เสียเซตให้กับทีมใดพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม C ลงสนามพบกับทีมสาวอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Aซึ่งแบบนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยส่งผู้เล่นตัวหลักอย่างพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัจจารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศศิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพ์พิชญากกรำชัชอ่อนโมกศรีรวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงสนามแบบพร้อมหน้าเพื่อหวังเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มเซตแรกทีมตบลูกยางสาวไทยซึ่งอันดับโลกรวมทั้งทีมเวิร์กเหนือกว่าก่อนใช้เวลา16นาทีในการปิดเซตแรกเอาชนะไปได้25-10คะแนนขึ้นนำ1-0เซตส่วนในเซตที่2ทีมสาวอินโดนีเซียแก้เกมกลับมาเล่นได้ดีขึ้นบวกกับความผิดพลาดส่วนบุคคลของทีมสาวไทยทำให้อินโดทิ้งห่าง20-8คะแนนแต่ทว่าหลังจากนั้นทีมสาวไทยรวบรวมสมาธิและความมุ่งมั่นทำคะแนนตีตื้นอย่างต่อเนื่องก่อนจะพลิกแซงชนะในช่วงดิวส์29-27คะแนนขณะที่เซต3ทีมสาวไทยลงเล่นด้วยความมั่นใจและเป็นฝ่ายปิดแมตช์ไปด้วยสกอร์25-16คะแนนเก็บชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย3-0เซตพร้อมกับยืดสถิติไม่เสียเซตให้ใครเป็นเกมที่4ติดต่อกันและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกได้สำเร็จโดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสาวจีนหรือทีมสาวเวียดนามสำหรับด่านต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยานัท

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเต๋าภูสินครับ
1: สวัสดีน้องเต๋าภูสินจ้าคึกคักกันหน่อยนะครับหลังจากที่ฟังเพลงช้าๆเพลินๆมาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วฮิตวาไรตี้นะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามีเฟซไลฟ์สักครู่เดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ก็เข้ามาทักทายกัน

0: รีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับห้ามพลาดเลย Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองเสียน้ำเงินสุดที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองครับผสมผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้

2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามครับมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆครับปลดระวังสินค้าลอกเลียนแบบครับของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสดใสไม่เฟดไวนะครับพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นครับ

0: 5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
1: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่บ้านทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนะครับหลายคนคงหนีไม่พ้นปัญหายุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงต่างๆกัดต่อยนะครับจนทำให้เกิดอาการคันกวนใจถ้ากำลังมองหาตัวช่วยดีๆนะครับขอแนะนำยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบครับที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายครับช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ในทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางและนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วนะครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับขวดเดียวใช้ได้หลากหลายตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยที่ 7-Eleven และร้านค้าใกล้บ้านคุณครับ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
10: ิ
9: ต
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
11: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟิตฟิต
12: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีเร
13: ็
12: ว
13: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
14: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
13: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินยาหานฟ้ากินยุง
14: 90 90 Super Request

0: ามาครับจากหลังไมค์นะครับเพลงนี้ Super Request ครับจากคู่แฝด OA นะฮะอีสานเมืองม่วนจ้าคุณรุ่ดมหาชัยนะฮะขอไว้นะครับยังฟังอยู่หรือเปล่าจ้าอย่าสักแต่ว่าขอไม่ได้นะดีเจตั้งใจเปิดนะบอกเลยแต่ละเพลงเนี่ย
1: สิ Super Request
0: คุณนุชจรีพรนะครับบอกว่าไม่ได้ฟังเสียงสนานเลยเหรอครับทำไมอะครับติดงานนี้เหรอตอนนี้เราเฟซไลฟ์อยู่นะครับผมเข้ามาพูดคุยกันนะ

0: น้องก้องสมุทรนะครับหรือว่าตอนนี้ใช้ชื่อว่าก้องชัชวาลนะครับมาประจำการอยู่ที่หมอลำศิลปินภูไทยแล้วแล้วก็จะมาเจอกับพวกเราด้วยอาทิตย์ที่4ตุลาคมลูกทุ่งสแควร์นะครับศิลปินภูไทยโดยพ่อวีรพงษ์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะครับมาปะทะกับนี่เลยระเบียบวาทศิลป์โดยพ่อเอภักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคคนเดชบีบุษกรอนาปรีชยาแล้วก็ยังมีแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะครับแล้วก็นักร้องจากสายการประกวดนะครับน้องอามชิงช้าสวรรค์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกด้วย
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ต้องรีบไปจองหน้าเวทีกันเลยนะครับงานนี้11โมงเรามีนัดกันนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเทอเอมยาสตีบาโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอัปเชสูตรผสมมะขามป้อม
2: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ยาดมตราโป๊ยเซียนมอบร่มพร้อมที่แขวนร่มสำหรับยืมและเก้าอี้มานั่งให้บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกทมปราสาทสะดกก๊อกทมเป็นโบราณสถานที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่16สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าอุทยาทิติยวรมันที่2แห่งเมืองพระนครโดยเป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก่อนจะถูกทิ้งร้างไปในเวลาต่อมาและถูกทำลายอย่างหนักในช่วงสงครามเย็นก่อนที่กรมศิลปากรจะได้สำรวจและบูรณะปราสาทสะดกก๊อกทมขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการแบบอนาสติโลซิสโดยใช้เวลาบูรณะกว่า20ปีจึงแล้วเสร็จปัจจุบันกรมศิลปากรได้จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกทมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งล่าสุดของประเทศไทยและเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชายแดนประเทศกัมพูชามากที่สุดมีระยะห่างจากชายแดนเพียง1กิโลเมตรค่ะ
2: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
4: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินคู่ไทย
4: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
3: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
4: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ลองเบิ่งซีในห้องน้ำนะครับตอนนี้สบู่หมดหรือยังครับถ้าหมดแล้วนะจัดไปเลยนะครับสบู่ซาเน่นะครับจบปัญหาหน้าหมองฝ้ากระจุดด่างดำด้วยสบู่ซาเน่เลยตอนนี้โปรพิเศษนะครับปกติก้อนหนึ่งจะอยู่ที่129แต่ว่าโปรพิเศษในช่วงนี้12ก้อน800จัดไปเลย1โหลครับ800เท่านั้นไปแชร์กับเพื่อนก็ได้นะ0923524446ครับ

เราต้องไปร้องเพลงนี้ให้กระหึ่มบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับที่สเตเดียมวันนะลูกทุ่งสแควร์จ้าใกล้แล้ววันนี้20แล้วเนี่ยเหลือไม่กี่วันเจอกันละ4ตุลาคมนะครับเดี๋ยวอยู่กับตั้มขย้ำรักต่อนะฮะผมมาวันพรุ่งนี้6โมงเช้าจ้า

0: 90ลูกทุ่งรัก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.และกกต.ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีระบุยังคงเรียบร้อยดีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,450 หน่วยซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก็เพื่อให้การบริหารและจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 นวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนิดาโพเผยประชาชนมองกกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังจากที่มีมติกรณีหัวสว.คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องมติกกต.โดยทำการสำรวจ 1,310 ตัวอย่างเกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.ที่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมไปถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนโดยมีการถามประชาชนถึงการคาดการณ์ต่อมติกกต.ดังกล่าวพบว่าประชาชน 34% ไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา 21% ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้มาก 17% ไม่ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้เลยส่วนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติของกกต.กรณีหัวเลือกสว.ประชาชน 35% มองว่าไม่กังวลส่วน 30% ค่อนข้างกังวลและ 19% ไม่กังวลท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวเลือกสว.พบว่า 35% ประชาชนมองว่ากกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองรองลงมา 31% คือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล 25% คือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 15% คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องร้อง77คน 13% คือพรรคภูมิใจไทยขณะที่ประชาชนอีก 8% มองว่าสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องอาจจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กระทรวงการคลังจับมือกระทรวงพาณิชย์ดันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายในร้านไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกับร้านธงฟ้าเริ่ม1ตุลาคมนี้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งพัฒนาระบบเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตั้งเป้าให้ทันการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่1ตุลาคมนี้โดยการชำระเงินเป็นรูปแบบของการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิมแต่ล่าสุดมีการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าจะมีการขยายให้ร้านในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่อยู่ในระบบเป๋าตังสามารถรับสิทธิ์ได้เทียบเคียงกับร้านธงฟ้าทำให้ร้านค้ามีลูกค้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่ทุกร้านส่วนการเปิดให้มีการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงเปิดให้ยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้และจะประกาศผลในวันที่30กันยายนเพื่อให้พร้อมที่จะรับการใช้จ่ายเริ่ม1ตุลาคม2569ณอาคารช่างกลรายงานค่ะ
7: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: รถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอย่าว่าจังสี่จังสั้นอายขอโทษเลยหลายรถบ่มีน้ำมัน

0: ักงักงักหญิงลีศรีจุมพลนะครับเอาเปล่ามอสคำหมักบินต้าต่อจวอร์ซีจ็อบเสกสรรรถบ่มีน้ำมันอยู่ในใกล้ๆไม่ต้องออกจากบ้านจ้าช่วงนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะสำคัญที่สุดเลยจ้าดีเจตั้มยืนหนึ่งรับไมค์ต่อจากดีเจแทนพี่ไกลเรียบร้อยนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแบบนี้วันนี้วันอาทิตย์วันสบายสบายไม่ต้องซักผ้าจ้าเพราะว่าตากแล้วไม่แห้งเ ชื่อว่าหลายคนน่าจะมีอาการแบบนี้นะเพราะว่าคือซักผ้าเสร็จปุ๊บเอาไปตากปั๊บสักพักหนึ่งก็เก็บเข้ามาตอบเพราะว่าฝนมันตกลงมาใช่ไหมอยู่ในใกล้ๆนะครับทำอะไรอยู่บางคนอาจจะทำงานบางคนพักผ่อนบางคนท่องเที่ยวหรือว่าบางคนบอกว่าได้หมดเลยพักผ่อนท่องเที่ยวทำงานเพราะว่าทุกวันก็จะเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยดีต่อใจตอบโจทย์วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมีพ่อใหญ่โฆษกตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยมาทักทายแฟนๆด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเก๋ไก๋สไลเดอร์พ่อใหญ่ตื่นเต้นบอทักทายแน่
1: ฮัลโหล
0: ทักโลดทักโลด
1: ทักโลดทักโลด
0: ดังแล้ว
1: หนึ่งสองสาม
0: ดังแล้ว
1: ดังหรือยังครับ
0: ว้าวโลดว้าวโลด
1: ดังแล้วดังแล้ว
0: โอเค
1: จ้ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พ่อแม่พี่น้อง
0: ว่าจังไหนเน
1: า
0: ะ
1: ที่มาตุ้มมาโฮมกันที่เดินบ้านเฮาวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นโคชก
0: อีหลีบ่ออีหลีบ
2: ่อคันนั้นเอาอย่างไรกันจะเอาทัดกับเอาไทย
0: แล้วใครจะไปอยู่บ้องไหนเน
1: า
0: ะ
1: บ้านเฮาก
2: ันได้บ้านเฮากันได
1: ้เอาว่าบ้านเฮาเนาะ
0: นั่นแหละ
1: ว่ามือนี้ผมเป็นโคโซก
0: เ
1: ป็นตัวแทนของพี่น้อง
0: นั่นแหละ
1: สิบอกว่ามีทางด้านอิเล็กทรอนสอกินเกียงมาให้ความมวลความซื่นกับพี่น้องบ้านเฮา
0: ม้วนแหงม้วนแหงม้วนแหง
3: เป็นตะเปียงครับ
1: แล้วก็มีนักร้องรับเชิญพิเศษ
0: ผู้ใดเนาะผู้ใดเนาะผู้ใดเนาะ
1: เพิ่นมากับคณะผ่าปลาเฮา
0: โอ้โห
1: สิริพรสิริพร
0: โอ้ยสุดยอด
1: บ่ได้ตัวบ่ได้ตัวไ
4: ม่ใช่ถ้าสิริพรมันก็ต้องมีโบลัก
0: เออแม่นแล้ว
1: มีอยู่แล้วล่ะโบลัก
0: เออใช่แล้วมี
1: สิริพรแม่นมั้ยอัน
2: นี้พ่อแกเข้าบ่คง
1: บ่แม่น
2: พ่อใด
1: สิริพรอัมไพพง
2: โอ้ยมาหาตัวกันเลยก่อน
1: บ่เสือแม่นบ่เสือมาพิสูจน์กันเลย
2: แม่นบ่เนาะ
1: นี่

0: ที่ประชาดินแดงนะครับเรียกว่ามาไวมากเลย022807127นะครับทักทายรายงานตัวได้เลยจ้ะรอนี่หลังไมค์แล้วก็หน้าจอ SMS 4689990เด้อจ้ะโอ้โหเรียกว่าวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่ามีแต่หนุ่มๆเข้ามาทักทายดีเจตั้มทั้งนั้นเลยสาวๆไปไหนหมดเนี่ยอย่าลืมนะสาวๆจ๋า022807127แล้วก็ SMS 4689990นะสวัสดีพี่ประชาดินแดงด้วยนะครับรวมไปถึงมีลุงจรูนแท็กซี่บอกว่าเปิดเพลงม่วนหลายครับผมทักทายพี่ทิวาปฏิพัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องตั้มขย้ำรักฟังอยู่จ้าโอ้โหน่ารักที่สุดเลยนะครับเสียก้าวกำแพงเพชรบอกว่าแดดดีมากครับจังหวัดสมุทรสาครขอเพลงอ้ายไผ่สักเพลงเด้อจ้าม้วนม้วนแล้วก็บอกว่าว้าวอีสานม้วนเนาะแก้วลูกครึ่งเนาะบอกว่าเบาๆลูกพี่หัวใจซีไวด์เด้นะทักทายหนุ่มพลันชัยนะครับก็ขอเพลงลมสาคนหลายใจด้วยจ้ามาจากสพ101รายงานตัวครับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยจ้าที่เรียกว่าอยู่ในใกล้ๆก็ส่งเสียงแบบนี้โอเคเวรี่กู๊ดงั้นตอนนี้ชวนทุกคนนะไปลงทะเบียนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมสุดฮอตของเราเนาะลูกทุ่งฮอลิเดย์กิจกรรมที่โอ้โหทุกคนรอคอยเนี่ยกริ๊งกรังกริ๊งกรังกริ๊งกรัง022807127หมายเลขนี้โทรมาขอเพลงแล้วก็ลงทะเบียนได้ในคราวเดียวกันเลยนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: ใช่แล้วครับโทรมาลงทะเบียนได้เลยนะพร้อมกับขอเพลงด่วนๆเลยจ้า FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนก็ชวนทุกคนนะคนฟังเนี่ยไปเที่ยวกันฟรีตลอดทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษฮะเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลปินตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับจำนวน32รางวัลเนาะ1รางวัล1ที่นั่งนะวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ครับเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กริ๊งกรังได้เลย022807127ครับโทรลงทะเบียนตอนนี้นะง่ายๆเลยแค่แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรครับหลังจากแจ้งชื่อปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยก็ขยับไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนะที่ปักหมุดไว้บนสุดนะจ๊ะแล้วก็ลุ้นกันทุกวันเสาร์ฮะ 11:00 ถึง 15:00 ช่วงของ DJ ออนนี่แหละลุ้นดีเจโทรกลับครับแล้วก็มาตอบคำถามนะหรือว่ามาเปิดแผ่นป้ายหน้าไมค์แบบนี้ค้นหาผู้โชคดีเที่ยวฟรีหนึ่งที่นั่งจ้าเพราะฉะนั้นอ่ะกดโทรศัพท์มาเลยจ้ะ022807127นะโทรได้เลยตอนนี
1: ้เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณนิคมท่าพระสวัสดีครับมีแต่หนุ่มๆเนาะเข้ามาทักทายเยอะเลยอะวอนขอให้รอ4ปีแต่ว่าไม่ต้องรอแล้วนะ4ปีเนี่ยไม่เปิดจ้ะเปิดตอนนี้เลยกิติศักดิ์ชัยชนะครับ

0: ุดยอดเลยนะครับนี่คือวอนขอให้รอ4ปีครับเพลงฮิตที่คิดถึงเชื่อว่าหลายคนฟังก็ร้องตามได้ด้วยเนาะโอ้โหเรียกว่าฮอตจริงไรจริงเพลงนี้เปิดกี่ครั้งก็มีความสุขทุกครั้งเลยเพลงฮิตที่คิดถึง
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ส่วนเพลงนี้แถมนะดีเจกับหลังไมค์ก็รอคอยทุกคนอยู่เด้อ022807127 SMS 4689990อยากพูดอยากคุยอยากบ่นน่ะหลังไมค์นะแต่ว่าอยากโทรเข้ามาชมก็ SMS นะจ๊ะ

0: แหมเพลงนี้ได้ผลเนาะคนที่รอคอยนี่สาวๆก็มาทักทายกันเยอะเลยคือวัยสาวน้อยเนาะสาวเหลือน้อยน่ะทักทายพี่พัชสอนบางแคเนาะแล้วก็มียายนีเนาะก็เป็นสาวน้อยสาย2รายงานตัวจ้าคุณยายสง่ายมราชนะครับก็รายงานตัวเรียบร้อยนะครับพี่ทันสาธุประดิษฐ์จ้านี่สาวๆป้าปลาสาวสมันปีก็มารายงานตัวเรียบร้อยโอ้โหน่ารักทุกคนดีต่อใจที่สุด
1: ข่าวฮิตสะกิดใจ
0: สะกิดใจการบ้านการเมืองกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังนะคือเรียกว่าโค้งสำคัญทางการเมืองคุณผู้ฟังก็คือที่หลายฝ่ายเนี่ยจับตาอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าวันที่28กันยายนนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งคืองานนี้หลายฝ่ายก็ออกมาถกเถียงถึงข้อกฎหมายแล้วก็ความโปร่งใสว่าเอ๊ะไอ้เส้นแบ่งบางๆเนี่ยระหว่างความลับของผู้ใช้สิทธิ์กับการตรวจสอบได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเนี่ยคือรากฐานสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในระบบของประชาธิปไตยนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความโปร่งใสไม่ใช่แค่เรื่องของคนจัดการเลือกตั้งแต่มันคือหน้าที่ที่เราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันใส่ใจเพราะว่าบัตรเลือกตั้งทุกใบคือเสียงสะท้อนอนาคตประเทศของเรานั่นเองเพราะฉะนั้น28กันยายนนี้รู้กัน
1: ข่าวฮิตสะกิดใจแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากท็อฟฟี่เอกนัยฮักเพที่ทะเลบัวแดงช่วงของลูกทุ่งและไทยภูมิใจเสนอโน้ตโอ้โหม้วนม้วนมักบอกมักบอกมักหลายๆขอฟังได้ทุกช่วงดีเจเลยนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทักทายพี่น้อยภาษีเจริญนะพี่หนึ่งนครปฐมพี่วารีพันท้ายนรสิงห์พี่ชันนางลิ้นจีพี่เพิร์ลสะพานควายพี่เรียมสามเสนกาฟิลพัทรพงศ์หลานสาวเจ้าภาพส่งมาจากไหนส่งแป๊บหนึ่งสะพานควายพี่เพิร์ลของเรานั่นเองฮะ

0: อยู่นิ่งๆได้ยังไงจะไหวแล้วเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนนะยกย้ายตามจังหวะเสียงเพลงหลานสาวเจ้าภาพกาฟิวพัทรพงศ์ล่าสุดนี่เจ๊หุ่นสีบอกว่าดีเจเปิดเพลงถูกใจหลายๆเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนตังค์ให้กินขนมสัก 4-50,000 คือหมายความว่าโอนมาให้คนอื่นใช่ไหม เอาเลขบัญชีใครมาไม่บอกนะโอนให้ 4-50,000 ให้ใครโอ้โหหัวใจฟูอ่ะแค่เห็นข้อความมาแบบเนี้ยก็มีความฝันแล้วว่าโอ้เดี๋ยวเราก็จะได้ตังค์เนาะแต่ว่าไม่รู้วันไหนก็คือมีความหวังนะเอาล่ะ022807127แล้วก็ SMS 4689990นะพูดถึงความม่วนความมันคุณผู้ฟังจ๋าอยากบอกเลยว่า90ลูกทุ่งรักไทยนี่เป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะจัดกิจกรรมฉันทนาชัดๆโอ้โหทั้งม่วนทั้งมันศิลปินดีเจรวมไปถึงนักร้องต่างๆนี่มาเจอพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานของรางวัลเพียบขอบอกสนุกสนานจวดจัดฟาดบึมแน่นอนเราจะเจอกันวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะครับที่บริษัทมูราโมโตะอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับโรงงาน2สมุทรปราการโอ้โหพนักงานมากกว่า 1,200 คนรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับขอบคุณดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุกยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สุผสมมะขามป้อมส่วนสินค้าที่อยากจะมาเจอพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานใกล้ชิดแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่บริษัทช้างไทย029745720ย้ำว่า029745720
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
4: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
3: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
4: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
3: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ปิดท้ายชั่วโมงนี้ข้าวทิพย์ธิดาดินสาวหมอลำจำได้นะทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่ทักทายรายงานตัวจำได้หมดเลยจ้ะชั่วโมงหน้าอยาก

0: ีสายสว่างค่ะกกต.เปิดรายละเอียดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่3ระเบียบการแนะนำตัวยกคำร้อง150ขออภัยค่ะ135รายสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กกต.เผยแพร่เอกสารมติคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในข้อกล่าวหาที่3เมื่อวันที่14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อกล่าวหาที่3มาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี2561แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด1คือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาจำนวน36คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติ6ต่อ1จำนวน16คนมติ5ต่อ2จำนวน15คนมติ4ต่อ3จำนวน5คน2คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาคือยกคำร้องจำนวน135คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมติ6ต่อ1จำนวน2คนมติ5ต่อ2จำนวน121คนและมติ4ต่อ3จำนวน5คนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รฟม.ประสานขสมก.จัดรถดูแลรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหลังจาก MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รับแจ้งว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการที่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนโดยรฟม.ได้ประสานกับขสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกในการวิ่งให้บริการแก่ประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อและขณะนี้ทางรฟม.ได้มีทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดการกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผยข่าวดีค้นพบเสือดาวประชากรใหม่ในพื้นที่ใกล้แคมป์บ้านกลางเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมรูปร่างและขนาดของเสือดาวจากภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวที่บันทึกภาพไว้ได้ยืนยันว่าเสือดาวตัวดังกล่าวเป็นเสือดาววัยรุ่นตัวใหม่ที่ไม่เคยมีการบันทึกภาพของอุทยานมาก่อนประกอบกับก่อนหน้านี้ในห้วงปี2568ถึง2569เจ้าหน้าที่ตรวจพบและรายงานบนเส้นทางบ้านกลางไปถึงพะเนินทุ่งมีเสือดาวเสือดำตั้งท้องและออกลูกไม่น้อยกว่า3คอกจึงขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตามข้อบังคับไม่รบกวนสัตว์และแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงของฤดูมรสุมมีการปิดการท่องเที่ยวขึ้นเขาพะเนินทุ่ง3เดือนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและจะเปิดให้ขึ้นเขาพะเนินทุ่งอีกครั้ง1พฤศจิกายนแต่สำหรับหน่วยบ้านกลางยังคงสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามปกติตลอดปี
7: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

ลิปป้าซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยช่วงที่2นะครับกับดีเจตั้มยืน1นะยืน1วินาทีฮะที่เหลือนี่ก็นั่งจัดรายการยาวๆนะครับหลังจากจัดรายการเสร็จนี่ถึง1ทุ่มก็นอนเลยจ้าเรียกว่าเป็น

0: เออมีอะไรมั้ยอืมประมาณนี้เนาะบางคนก็อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายเนาะเออตามตลาดนงตลาดนัดแบบนี้ก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยพี่ๆแท็กซี่ก็เรียกว่าหลายคนมารายงานตัวกันด้วยนะเจ้ารวมไปถึงมีหลายคนที่ทำเวรทำงานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่ทหารพี่ตำรวจนะคุณหมอคุณพยาบาลคุณพยาบาลเวรปงเวรเปได้หมดเลยจ้ะอยู่ในใกล้ๆก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ทักทายที่022807127นะ SMS 4689990 4เพลงดังเพราะฮิตนี้ต้องปรบมือนี่ให้กับเพื่อนๆของเรานะไม่ว่าจะเป็นหักอ้ายพายเด้งดึงเวียงนรมนครับมีเจมอาทิตย์นะคอยนางข้างเวทีหอยกอดภูยอดรวยบิวจิตริยาสอนสินชัยแก่งเลิงจานสังหารใจมีใครข้อรอบมีลุงโอภาสแท็กซี่นะขอมานะพี่หน่อยรามอินทาจ้าพี่เรียมสามเสนแล้วก็มีจ่าชัยพลม.2ครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายงั้นตอนนี้ไปฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจจากธนาคารออมสินกันก่อนนะสำหรับหลายคนที่กำลังต้องการหาสินเชื่อนะในการสร้างอาชีพต้องไปที่ธนาคารออมสินเลย
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพนะครับหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมเนอะพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะครับธนาคารออมสินเนี่ยช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการนะครับด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทครับคุณผู้ฟังนี่ดอกเบี้ยคงที่น่าสนใจมากร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกครับร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายสบายนานสูงสุด5ปีนะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยสนใจก็สมัครง่ายครับด้วยตนเองเลยผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะจ๊ะหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตหวานหวานหน่อยจ้าเอาใจสายหวานแต่ว่าไม่ใช่เบาหวานนะจ้านี่คืออีกหนึ่งศิลปินฮะที่จะมาเจอทุกคนนะกับฟรีคอนเสิร์ตของเราวันอาทิตย์4ตุลาคมนี้ลุทุ่งสแควร์น้องเต็นพิชยาปลายแหลมแรมรอหวานเนาะศิลปินดังจากวิธีประกวดเนาะสุดยอดเลยไปเจอกันเด้อ

0: จากแดนสตอเนาะรัชนกศิลพันธ์เพลงรอพี่ที่บุ้มเรียนกับก่อนหน้านี้ป้ายแหลมแหลมรอนะครับน้องเต้นพิชยาที่จะมาเจอทุกคนนะกับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูกทุ่งสแควร์ปักหมุดไว้เลยครับว่าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นับจากนี้ไปก็อีก15วันเท่านั้นเองนะจ๊ะไปเจอกันได้กับความมันสม่วนเรียกว่าหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานเนี่ยมาปะทะกันเต็มเวทีแบบนี้คุณผู้ฟังห้ามพลาดเด็ดขาดเลยระเบียบวาทศิลป์นะพ่อเอ๊ะพักดีนี่ท็อปนารากรเต้าหย่องยุคคนเดชบีบุษกรนะแอนนาพิชยาก็มาด้วยหรือว่าจะเป็นหมอลำศิลปินภูไทยครับพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ครับนี่น้องมาร์ควงศิลป์นะเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์ก้องชัชวาหรือว่าก้องสมุทรนั่นเองเนาะแล้วก็มีแมนมณีวันอามน้อยโรจนันนะครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒิเต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับแล้วก็มีอามชิช้าสวรรค์ด้วยจ้ะเราจะเจอกันนะคุณผู้ฟังจ๋าวันอาทิตย์11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันบันทัดทองแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นโชคทองด้วยนะคุณผู้ฟังจากพี่ช้างเดชทรคือแจกทุกชั่วโมงแบบนี้เพราะฉะนั้นไปกันเร็วๆไวๆนะจ๊ะ11โมงเจอกันหรือว่าไปก่อนก็ได้นะใส่เสื้อ90ลูกทุ่งไทยรุ่นไหนสีไหนก็มาถ่ายรูปด้วยกันแบบนี้เรียกว่ากระทบไหลกับศิลปินดีเจ90ลูกทุ่งไทยมันสมูนแน่นอนขอบคุณครับชามักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาชะเอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอปาเชสสุผสมมะขามป้อมแล้วเจอกันนะ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ทักทายเตี๋ยวเรือลองแลด้วยจ้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10
0: เข้าชาร์ตมาใหม่เลยครับพระเอกหัวใจพระเอกเป็นยังไงต้องฟังเพลงนี้จากเบิร์ธเดย์10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยน่ารักดีเนื้อเพลงนี้เนาะ

0: ชื่อว่าน่าจะมีแม่ๆหลายคนนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะโอ้โหกวักไม้กวักมือนางเอกอยู่นี่จ้านางเอกรุ่นใหญ่เนาะ นี่คืออันดับที่10ของเรานะฮะเบิร์ธเดย์เพลงที่มีชื่อว่าหัวใจพระเอกครับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งไทยติดตามการรายงานชาร์ตกับ DJ Oil นะทุกวันเสาร์ 10:00 นเช้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10
0: ข่าวฮิตสะกิดใจกันหน่อย
1: ข่าวฮิตสะกิดใจ
0: มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับคุณผู้ฟังเรียกว่างานนี้มีทั้งข่าวเดินหน้าและก็ข่าวปรับแผนนะจ๊ะคือเริ่มต้นที่โครงการไทยช่วยไทยพลัดก่อนจากที่เรียกว่ากำลังจะสิ้นสุดระยะแรกเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะล่าสุดนี้ทางกระทรวงการคลังก็เตรียมชงเข้าครม.ฮะพิจารณาต่อโครงการออกไปอีก2เดือนต้องมาลุ้นกันนะเพราะว่าโครงการนี้เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะจ๊ะส่วนอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัดนะภาครัฐก็มีมติในการปรับแผนเลื่อนไปเริ่มช่วงเดือนเมษายนปีหน้านะจ๊ะเพื่ออะไรเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงไฮซีซั่นครับปลายปีที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยยังคึกคักอยู่ไงก็เลยจะนำงบเนี่ยไปกระตุ้นในช่วงของโลซีซั่นให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอโครงการนี้อยู่ต้องอดใจรอกลางปีหน้านะจ๊ะ
1: ข่าวฮิตสะกิดใจ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
9: ฉันทนาชัชชา
10: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
8: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
10: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

นบ่ถึกภัยบ่ฮู้หมดหนทางสู้เหลือแต่ทางจนวันนี้ในทุกเหตุผลลมหายใจมีแต่น้ำตาลูกจึงหอบ

0: ก็จิรพัฒน์นะครับลัดคิวรวยให้แน่อีกหนึ่งศิลปินครับที่เรียกว่าหลายคนเนี่ยติดตามชื่นชอบมากเลยใช่ไหมล่าสุดนี้ก็เรียกว่าเสียก้าวกำเป็นเพชรออเดอร์เข้ามาก็จัดให้เรียบร้อยนะครับในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เติมความใสกับผิวหน้าของเราหน่อยดีกว่านะผิวกายก็ได้ด้วยจ้า

ง่ายๆครับดูแลผิวหน้าผิวกายง่ายๆแค่ล้างหน้าแล้วก็บำรุงเท่านั้นเองนะครับด้วยคู่หูวิทซีจาก Royal Beauty ครับสเต็ปแรกเลยคือล้างหน้าให้สะอาดนะล้ำลึกด้วยสบู่ผิวใสวิทซีช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวกลิ่นส้มหอมสดชื่นอ่อนโยนด้วยนะจ๊ะรวมไปถึงสเต็ป2ฮะเติมความฉ่ำเด้งเซรั่มผิวใสวิทซีที่เข้มข้นผสมคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนกระจ่างใสคุณผู้ฟังไม่ต้องหลายขั้นตอนนะจ๊ะสบู่ก้อนละ59บาทเซรั่มซองละ49บาทเท่านั้นเองมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็ CJ Mall นะแต่ว่าต้องสังเกตนิดนึงว่าซองสีส้มเนี่ยมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะครับสบู่และเซรั่มวิทซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนหน้าสวยหน้าใสจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนกับอีแววเนาะสิ้นหวังสิ้นหวังนุชจรีศรีราชานะครับส่งมาจากเสแดงโอ้โหเสแดงบางกระสอบจ้าจากสมุทรปราการ

0: โอ้โหเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับนี่นุจรีศรีราชานะครับอีแหววสิ้นหวังแต่ว่า022807127 SMS 4689990เนี่ยไม่สิ้นหวังนะโทรเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมนะล่าสุดนี้มีมาทวงเพลงด้วยนะจากคุณหนึ่งหนุ่มพลานชัยเนาะสพ101ลมสาคนไหลใจรออยู่เด้อจ้ะดีเจจ๋า
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับนุจรีศรีราชาค่ะ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
8: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
9: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
10: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
11: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
12: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ทักทายคุณแม่รจนาบางซื้อด้วยนะบอกว่ากำลังห่อข้าวต้มมัดแซบแซบปั่นจักรยานไปดีไหมเนี่ยปั่นจักรยานไปบางซื่อจ้ะไปแอบแซบกับข้าวต้มมัดของคุณแม่รจนาบางซื่อเนาะวัดจักรพันธ์ครับชั่วโมงหน้ามีเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะไปคุยกัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
7: จาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
8: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ300
4: เพื่อคุณเลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
5: จาวรส
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลระบุแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐทุกอย่างยังอยู่ในกรอบคาดไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการขณะที่สุภจีมั่นใจปิดดีลได้ไม่ต้องแก้เนื้องานนายกอนุทินย้ำไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UNGA 81ขณะที่ดราม่าร้อนโซเชียลไทยวิจารณ์หนักหลังเวที Miss Universe Cambodia 2026มีการนำเสนอภาพเกี่ยวกับราชสำนักและเครื่องแต่งกายในอดีตกล่าวอ้างวัฒนธรรมเขมรโบราณทั้งที่หลายๆภาพเป็นภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกเก่าของสยามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกแล้วรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 161,000 ล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานเสนอครม.พิจารณา22กันยายนนี้ขยายระยะเวลาโครงการกกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.พร้อมเผยประชาชนไม่กังวลเกิดความวุ่นวายทางการเมืองด้านนายกไม่หวั่นคนขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองยันทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสวนดุสิตโพเผยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทยชี้3สาเหตุหลักการเมืองแทรกแซงไร้ความเท่าเทียมตัดสินคดี2มาตรฐานเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันพระราม3ใต้ปลอกครอบท่อแล้วแผลยาว 6.6 เซนติเมตรสั่งตรวจสอบท่อทั้งระบบกำชับบริษัททำแผนเปลี่ยนท่อจุดเสี่ยงด้านชัดชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13วันจนพบรอยร้าวของท่อสั่งตรวจสอบทุกจุดที่พาดผ่านตม.ผู้การเชียงใหม่เซ็นคำสั่งเด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูธรจังหวัดเซ็นปมฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนในพื้นที่พร้อมตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคนร้ายสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้อง CCTV เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบขอประชาชนแจ้งเบาะแสต้องสงสัยเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนราง MRT สายสีน้ำเงินในช่วงสถานีเตาปูนบางโพเจ้าหน้าที่ใช้เวลา15นาทีควบคุมเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนที่ปราจีนบุรีไฟไหม้บ้านทรงไทยร้างเพลิงโหมรุนแรงระดมรถน้ำเข้าควบคุมเพลิงสลดพบสุนัขวัยแรกเกิด6ตัวถูกไฟคลอกตายคาใต้ถุนบ้านอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเฮพบเสือดาววัยรุ่นตัวใหม่โผล่อวดโฉมบริเวณเส้นทางบ้านกลางตอกย้ำความสมบูรณ์ของพื้นป่ามรดกโลกขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหนังสือเรียกผู้ขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองต้นกล้ามารับทราบข้อกล่าวหาย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์และวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม2026หลังทุบชนะอินโด 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 รอพบกับทีมจีนในวันพรุ่งนี
5: ้ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

เพลงรักสี่เพลงที่ฟังแล้วมีความสุขเข้ากับบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับที่ไหนฝนตกบ้างเอ่ยนะบางพื้นที่อาจจะตกแล้วบางพื้นที่อาจกำลังแบบว่าคลึ้มๆอยู่เอ๊ะจะตกหรือไม่ตกดีนะจ๊ะก็ยังไงก็ตามเนี่ยอยู่ด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับชั่วโมงที่3แล้วกับดีเจตั้มยืน1ตอนนี้ Facebook Live อยู่ด้วยนะที่แฟนเพจของเราพิมพ์ว่าลูกทุ่งรักไทย90เข้ามาคุยมาทำความรู้จักกันได้เลยนะครับช่วงนี้เพลงตายอรทัยนะนิรันดรครับก่อนหน้านี้ก้องห้วยไร่คู่ครองนะไม้พิรมพรบ่วงฮักแล้วก็รวมไปถึงมนแคนแก่นคูนผูกฝ้ายสายแนน022807127รอนนี่รอรับสายหลังไมค์แล้วก็หน้าจอ SMS 4689990นะครับทักทายคุณณัฐกฤตด้วยครับบอกว่าวันหยุดที่ไม่ได้หยุดครับผมเลิกงานมาได้ฟังเพลงเพราะๆกับครอบครัวก็มีความสุขแล้วยอดเยี่ยมเลยครับนี่กดไลค์กดไลค์เลยนะจ๊ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆเนาะที่90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยส่งต่อความสุขถึงทุกคนในครอบครัวแบบนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาก็สามารถที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดกล้องพูดคุยกันได้แบบนี้บางทีบางครั้งมันก็ช่วยทำให้คลายความคิดถึงคนพิเศษได้แต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยคุณผู้ฟังจ๋าก็สามารถเข้ามาคุยส่งข้อความส่งอะไรต่างๆเข้ามาที่90ลูกทุ่งรักไทยเลยให้ทางบ้านเนี่ยเขาเปิดฟังก็ส่งความรู้สึกได้อีกหนึ่งช่องทางนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอยู่ในใกล้ๆอย่าลืมนะ90ลูกทุ่งรักไทย

ันแล้วคุณเนี่ยจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกวยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อโสมเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับได้ทุกวันนะคุณผู้ฟังนะหาซื้อได้แล้วนะจ๊ะที่ร้านค้าทั่วประเทศนะแล้วก็วันนี้เนี่ยดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับเนี่ยหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลัง OT ครับรสชาติไหนก็ได้อย่าพึ่งทิ้งฝาเด็ดขาดนะเพราะว่าทุกฝามีค่าเก็บให้ครบ3ฝาครับพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับฟรี1ขวดทันทีนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับผมทักทายเสแดงบางกระสอบนะครับพี่หน่อยรามอินทาพี่เล็กคุณเล็กธนาวดีพี่กายสำโรงพิทยาบางกลวยยายนกครกระเบิดแท็กซี่กาฬสินธุ์สุดหล่อของเรานะครับพี่ชูชาติตะลิงชันน้องพลอยบางกอกใหญ่คุณแม่รจนาบางซื่อป้าเล็กตลาดพลูก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยจ้าพี่อวยพรคุณดุษฎีนะครับบอกว่าขอฟังเพลงของน้องลีโอหน่อยครับผมสุดยอดเลยนะจ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปที่อีก1เพลงครับที่เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าคือเทศกาลทวงเพลงไหมส่งมาจากนะครับสุดหลอกเราสพ.101ยูกิไฮทองคำลมสาดคนหลายใจ

0: หมอลำม่วนๆที่เรียกว่าหลายคนถูกอกถูกใจนะจ๊ะโดยเฉพาะถามมาที่022807127ของเราด้วยนะครับจากคุณยายสง่ายมราชครับชัดใจจากชายแดนดำดัศกรตัชนะชัยที่โดนใจสุดๆนะจ๊ะก่อนนี้ก็ลมสาคนหลายใจยุกิไฮทองคำนะครับส่งมาจากสพ101คุณหนุ่มพลานชัยได้ฟังเรียบร้อยนะครับส่วนใครจะเพิ่มเติมก็ SMS 4689990นะ022807127โอ้โหวันนี้เรียกว่าแฟนๆของเราเนี่ยขอเพลงมานะคือตอนนี้หน้าจอเนี่ยหน้าจอที่ตั้มอ่านข้อความที่ทักทายเข้ามาเนี่ยทะลุไปถึงปากซอยแล้วคุณผู้ฟังเยอะมากขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะจ๊ะงั้นตอนนี้ไปดูแลสุขภาพกันหน่อยกับบีทาเก้นนะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆนะกินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับซึ่งป้องกันได้นะด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะครับเพราะโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคแล้วก็อาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ได้ไหมครับคุณผู้ฟังตามแนะนำนะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเนี่ยมีโปรไบโอติกครับช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นรสชาติคล้ายๆน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆหาซื้อง่ายมากที่ 7-Eleven ก็มีนะร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านก็ได้จ้ะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ลูกทุ่งฮิต 100%
0: คุณกาญจนาชื่อเพราะจังเลยขอเพลงนี้ของจอมขวัญกัลยาช่วงของลูกทุ่งฮิต 100% เนาะ

0: ัญญากับใจครับคือถ้าพูดถึงเพลงนี้ก็ต้องคิดถึงจอมขวัญกัลยาเลยนะครับในช่วงของลูกทุ่งฮิต 100%
1: ลูกทุ่งฮิต 100%
2: สวัสดีค่ะจอมขวัญกัลยานะคะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ข่าวฮิตสะกิดใจมาแล้ว
1: ข่าวฮิตสะกิดใจ
0: มาตรการตรึงค่าไฟมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังคือล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการกกพ.นะครับก็มีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่ 3.95 บาทต่อหน่วยนะครับสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วก็ไม่ให้ค่าไฟเนี่ยปรับขึ้นในช่วงของปลายปีนี้นะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของค่าไฟเนี่ยก็มีอีกเรื่องที่เรียกว่าต้องช่วยกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยเนาะเพราะว่าหลังจากที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาพบสารหนูแล้วก็สารตะกั่วครับเกินค่ามาตรฐานในแหล่งน้ำบางจุดของภาคเหนือคุณผู้ฟังอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำกกเนี่ยนะตอนนี้คือมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงหลายๆคนครับที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้น้ำอุปโภคบริโภคนะในพื้นที่เนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับคือต้องคอยติดตามไม่ว่าจะเป็นการประกาศจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ
1: ข่าวฮิตสะกิดใจเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม่วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
10: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดีหัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดี
11: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ถ้าพูดถึงศิลปินที่มีความสวยเสียงดีเป็นเอกลักษณ์นี่ก็ต้องคนนี้เลยเนาะน้ำแข็งทิพวรรณฮะรู้สึกง่ายนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอเลยในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอชอบเพลงนี้ก็ขอฟังมาได้ตลอดเลยนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทักทายน้องพิมพ์บางบัวทองด้วยจ้าพี่รุธมหาชัยนะครับก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยคุณฮานาก้าสาย4ครับรายงานตัวเรียบร้อยพี่สายหนามิเลกลับด้วยนะบ่าวบอยอุบลก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: สวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชครับตอนนี้คุณกำลังรับฟังนะครับ90ลูกทุ่งรักไทย
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
6: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
6: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
5: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
7: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
11: ้
10: ว
11: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
12: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
11: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
13: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
14: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแอนอรดีค่ะ
15: ปิดท้ายช่วงนี้ให้คนสวยคนงามส่งเสียงหวานๆผมแสดงแพงฮักทักทายทุกคนด้วยจ้าช่วงหน้าอีสานฮิตวาไรตี้นะอยากฟังเพลงอะไรส่งมาด่วนๆเลย022807127 SMS 4689990ถ่ายอยู่เด้อ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงอีสานฮิตวาไรตี้โดยดีเจตั้มวรวิทย์

0: ขาดใจพี่เมาวันเขามั่นนะครับแมนมณีวันและพรชัยวรรณศรีกลิ่นแป้งแห่งความหลังแหมพอเปิดเพลงนี้ปุ๊บอยากไปอาบน้ำเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นหลายๆคนเนาะเวลาแบบอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะทาแป้งแบบเหมือนกับไปชุบแป้งทอดแบบนี้ไม่ค่อยเจอแต่ก่อนเนี่ยเจอบ่อยคือหมายถึงตัวตั้มเองอะแต่ก่อนเนี่ยเวลาอาบน้ำปุ๊บนะก็จะไปทาแป้งเนื้อแบบหอมให้มันแบบว่ารู้สึกว่าผิวมันไม่เหนอะหนะแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันไม่ต้องใช้แป้งเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ประจำเลยเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเป็นแบบนี้เนาะบางคนแบบทาหน้าขาวโอ้โหหน้าขาวจ้วเวลาแบบว่าคนพิเศษหันมาเจอตกใจ เอาว่ายผีอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเนาะเรียกว่าเพลงมันก็สื่อไปถึงเรื่องราวของความรู้สึกที่ผ่านมาแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงของอีสานฮิตวาไรตี้อยากฟังเพลงอะไรก็022807127นะจ๊ะSMS 4689990ล่าสุดนี้พี่สุนันท์ของเรานะครับบอกว่าขอเพลงคึดฮอดเชียงคานแน่โอ้โหเพลงนี้เพราะมากเลยของมนแคนแก่นคูนใช่ไหมนะแล้วก็รวมไปถึงมีคุณ8058นะครับถามถึงเพลงของน้องเพชรกทาวุฒิมาด้วยซึ่งน้องเพชรกทาวุฒิเนี่ยเดี๋ยววันที่4ตุลาคมนี้นะครับเนาะก็จะได้เจอน้องเพชรนะเพราะว่าจะมาเจอแฟนๆบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราครับฟรีคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเจอกันได้นะย้ำว่า4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองศิลปินเยอะแยะมากมายแล้วก็มาม่วนจอยกันมาร่วมสนุกกันมาถ่ายรูปด้วยกันครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นโชคทองนะเขาแจกทุกชั่วโมงด้วยจากพี่ช้างเดชธรแล้วก็อย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งไทยรุ่นไหนสีไหนมาก็ได้จ้าก็มากันเยอะๆนะแล้วก็ทักทายเสียก้าวของเรานี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยว่าจังไดว่าจังไดแรงนี้นำเสนอเกาเหลาเลือดหมูสดๆเกาเหลาเลือดหมูสดๆอันนี้คือน่ากลัวนะไม่ใช่น่ากินก็บอกกินกับข้าวสวยร้อนๆจ้าแซ่บๆเกาเหลาเลือดหมูสดๆอันนี้คือน่ากลัวหรือว่าน่ากินหรือว่ายังไงดีนะคุณผู้ฟังนะล่าสุดนี้อันนี้น่ากินจากพี่แมมสามพรานนะครับบอกว่านำเสนอเมนูเบาๆค่ะเย็นนี้ยำแหนมสดค่ะโอ้โหแซ่บแซ่บเปรี้ยวปากเลยน้ำลายไหลแบบเก็บอาการไม่ค่อยอยู่อีกละ
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: เก็บอาการของดิจิตัลตอนนี้นะครับไม่ให้น้ำลายไหลเนี่ยก็ต้องยาดมตาโป๊ยเซียนช่วยได้ครับโดยเฉพาะช่วงของที่แบบว่าเนี่ยฝนตกแบบเนี้ยหลายคนก็จะคัดจมูกก็หยิบยาดมตาโป๊ยเซียนมาใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันได้เลยจ้าต้องมีติดตัวนะโดยเฉพาะแบรนด์ของโป๊ยเซียนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีนะแล้วก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตาโป๊ยเซียนพิมพ์เสร็จน้ำตาโป๊ยเซียนยาดมพีเป็กและยาดมพีเป็กพวงกุญแจนะจ๊ะซึ่งทางโป๊ยเซียนเนี่ยโอ้โหน่ารักที่สุดนะคุณฟังคือเขาตั้งใจส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ผู้รับบริการในโรงพยาบาลของรัฐครับผ่านเก้าอี้มานั่งสีสันสวยสดใสคุณผู้ฟังนะให้กับโรงพยาบาลต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็โป๊ยเซียนได้ส่งมอบเก้าอี้ไปแล้วกว่า 3,000 ตัวฮะให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆหลายจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชัยภูมิระนองบึงกาฬเชียงรายนครศรีธรรมราชปัตตานียะราหนองคายแล้วก็จังหวัดตรังภาษาเป็นจังไดเนาะซึ่งทางโป๊ยเซียนนะต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียนTikTok โป๊ยเซียน Official TH และ YouTube โป๊ยเซียน Official มีข่าวดีมาบอกหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะตอนนี้เนี่ย FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตาโป๊ยเซียนเนี่ยเขาชวนแฟนๆที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ไปเที่ยวฟรีทริปนี้ไปเที่ยวฟรีลูกทุ่งฮอลิเดย์เขาเรียกว่าอิ่มจังตังอยู่ครบเนอะทริปนี้เนาะทริปสุดพิเศษนะเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลนะครับ1รางวัล1ที่นั่งนะไปเที่ยวฟรีกันเลยวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะคุณผู้ฟังสนใจโทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยจ้ะ022807127 022807127โทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเสร็จแล้วก็ไปที่แฟนเพจ Facebook ของลูกทุ่งรักไทย90นะ พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊เซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักบุตรไว้บนสุดนั่นเองครับคุณผู้ฟังหาไม่ยากครับแล้วก็ทุกวันเสาร์เนี่ย 11:00 นถึง 13:00 นในช่วงของ DJ Oi ฮะรอลุ้น DJ โทรกลับนะครับเพื่อลุ้นมาหน้าไมค์มาเปิดแผ่นป้ายง่ายๆเปิดแผ่นป้ายถ้าเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ได้ไปเที่ยวฟรีคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าช้าลงทะเบียนได้เลยจ้ะ022807127บ่าวชาญสาย5ดีเจขอเพลงเศร้าๆหน่อยครับเกี่ยวกับแฟนเราไปแต่งงานตอนนี้อยู่ในโหมดกำลังเศร้าครับผมโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

0: ร่างกายอ่อนแอต้องไปพบหมอเนี่ยต้องไปเจอหมอที่หน้าห้างนะ4ตุลาคมนี้ครับที่ทุ่งสแควร์หมอเยอะเลยฮะหมอลำเนาะ2วงหมอลำใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์ครับนี่หมอลำศิลปินภูไทยนะครับแล้วก็ศิลปินอีกเยอะแยะมากมายตอนนี้พร้อมมากแล้วนะครับรอคุณผู้ฟังเนี่ยไปเจอกันย้ำว่าอีก15วันนับจากนี้4ตุลาคมสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเจอกันนะครับกับฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร
1: ์10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5
0: ขึ้นจาก7มา5ปลายกนกพรบอกคืนแล้วเนาะมานะมาเหมือนกันครับมาเจอกันโชว์เต็มแน่นอนกับลูกทุ่งสแควร์ด้วย

0: ขึ้นจาก7มาอยู่อันดับที่5ของเรานะครับออนชาร์ตมา2สัปดาห์เรียกว่าเพลงนี้มาแรงมากคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับมาเจอกันได้เลยปลายกนกพรและนี่คือบอกคือแล้วเนาะสำหรับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับติดตามการรายงานชาร์ตได้ทุกวันเสาร์เลยชาร์ตโชว์กับ DJ Oi 10โมงเช้า
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5
0: ต่อเนื่องที่วีรพงษ์วงสิงห์ตัวจริงเสียงจริงเรียกว่าตัวพ่อเลยนะระดับตำนานหมอลำสุดยิ่งใหญ่ฮะมักเมียเขาเจอตัวจริงเสียงจริง4ตุลาคมนี้

0: คอนเสิร์ต4ตุลาคมนี้นะครับเคลียร์คิวให้ว่างเลยจ้าแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองนะแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปลุ้นโชคทองเนี่ยที่ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรานะครับสิ้นเดือนนี้ใกล้หมดเขตแล้วนะกับการลุ้นโชคทองกับหานฟ้า
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้รีบส่งเลยนะครับคุณผู้ฟังใกล้หมดเขตแล้วนะสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วจ้ะอย่ารอช้านะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหานฟ้าเขาแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับแจกยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะเรียกว่าลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวมกว่า 179,500 บาทวิธีการง่ายมากครับไปซื้อยาจุกยุงตราหานฟ้ามาแล้วก็เอาตัวยาเนี่ยเก็บใส่ถุงมัดเอาไว้ให้เรียบร้อยครับใช้ได้นานถึง1ปีคุณผู้ฟังคือเก็บได้นานมากเนาะช่วงนี้ก็ยุงเยอะด้วยก็ซื้ อยาจุกยุงเนี่ยเอาเก็บไว้เวลามียุงเยอะก็เอามาจุดไล่ยุงกันเนาะแล้วก็ส่วนฝากล่องเนี่ยมีค่าอย่าทิ้งนะจ๊ะตัดฝากล่องครับเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่ให้เรียบร้อยนะจะเขียนหรือจะพิมพ์ก็ได้ครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224เพียงเท่านี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นครับโชคทองจากหานฟ้าแล้วยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากครับอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือนะเพราะว่าทองคำรางวัลใหญ่เนี่ยคุณเนี่ยที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจเป็นเจ้าของนอกจากจะมีทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วเนี่ย1รางวัลแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบๆส่งเลยนะยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%เล่าข่าว90
2: สาวดอกหญ้าตายอรไทยเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บหัวเข่าแต่ล่าสุดสุขภาพสุดฟิตเพราะผลตรวจสุขภาพประจำปีออกมาแล้วแข็งแรงดีมากๆถ้าคะแนนเต็มร้อยเจ้าตัวบอกน่าจะได้90กว่าเลยฝากแฟนๆอย่าประมาทให้ดูแลตรวจสุขภาพด้วยจะได้แข็งแรงมีความสุขไปด้วยกันทั่วหน้าค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟบอกเล่า90
0: เอาละครับคุณผู้ฟังช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะมาบอกเล่า90กันนะจ๊ะโดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากฟผ.เนี่ยร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพผ.ครับแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรนะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโครงการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงานกลุ่มอาคารจากต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมนะครับในพื้นที่เซ็นทรัลบิสเนสdistrict นะคุณผู้ฟังเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างครบวงจรนั่นเองครับโดยทางนายนรินทร์ เผ่าวณิชนะครับผู้ว่าการกฟผ.ก็บอกว่าความร่วมมือของ5หน่วยงานเนี่ยเป็นการผนึกกำลังภาครัฐ สถาบันวิจัยและก็ภาคเอกชนครับเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดโดยนำพื้นที่ของพพเนี่ยมาเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารนะครับเป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็ย่านธุรกิจเนาะเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปนั่นเองครับทีนี้ทางด้านของนายรฤทธิ์รัตนชื่นนะครับรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์กปภ.ก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยทุกหน่วยงานจะร่วมกันศึกษาวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรอีกทั้งเนี่ยยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่ฮะเกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมโอ้น่าสนใจเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดนั่นเองนะครับ
9: บอกเล่า90
0: ตอนนี้ได้เวลาเอาใจคนที่ตอนนี้อยู่ในโหมดของกำลังเศร้าเนาะเพราะว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่สมหวังเชื่อว่าหลายคนก็จะมีความรู้สึกที่มันไม่รู้ทำยังไงขอกำลังใจได้ไหมได้เดี๋ยวให้ไผ่พงศธรส่งกำลังใจให้นะครับ
10: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับพี่น้องกับผมไผ่พงศธรครับ
0: บอกว่าขอเพลงที่เรียกว่าเข้ากันเข้ากันเพลงเศร้าๆที่อยู่ในโหมดแบบนี้หน่อยแฟนเราไปแต่งงานใหม่เนาะตอนนี้ก็เศร้าเข้าใจความรู้สึกเนาะยังไงก็สู้ๆนะครับส่งกำลังใจให้ด้วยของมั่นเป็นของขวัญนะครับ

0: ส่งกำลังใจให้กับบ่าวชาญสาย5เนาะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่น่าจะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงของความรู้สึกแบบนี้ยังไงก็ตามแล้วมี90ลูกทุ่งรักไทยนะเป็นเพื่อนเนาะให้กำลังใจด้วยสู้ๆเด้อของมั่นเป็นของขวัญ นะครับไพพงศธรเอาละต่อเนื่องในช่วงของแท็กซี่รีเควสต์นะครับ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: กิจกรรมสุดฮอตนะครับแท็กซี่สโมสรนะที่เรียกว่าจะมาเจอพี่น้องหนุ่มสาวชาวแท็กซี่ครับเรียกว่าบรรยากาศม่วนซื่นโฮเซลสนุกสนานแน่นอนนะครับครั้งต่อไปเนี่ยพี่แท็กซี่เตรียมลุ้นของรางวัลมากมายครับแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขนะคันที่2ด้วยสนุกสนานกับศิลปินครับแล้วก็ดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยรวมไปถึงพี่แท็กซี่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินะหรือว่าแอควิกส์นะครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องนะเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขียนชื่อร้านแล้วก็เบอร์โทรร้านครับมาส่งที่งานลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินในงานนี้ด้วยนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณครับสำหรับไอชินนะเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดครับเพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถเน้นคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าครับแบตเตอรี่มี3รุ่นนะมี SMF แบตเตอรี่มี EFB แบตเตอรี่เนาะแล้วก็มี AGM แบตเตอรี่นะครับเรียกว่าแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู
6: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาล่าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
10: โหดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
13: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
14: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสขอความนี
15: ้แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
16: สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
15: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
13: ทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
15: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
13: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
15: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: อยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับแนะนำนะ แคบิลเคราตินนะครับด้วย5ขั้นตอนง่ายๆในการดูแลครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูเคราตินอันนี้อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับก็ช่วยในการฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเนาะผมก็จะนุ่มลื่นนะครับรวมไปถึงขั้นตอนที่2นี่ก็ทรีทเมนต์เคราตินครับช่วยฟื้นฟูครับโดยเฉพาะเรื่องของการปกป้องเส้นผมจากมลภาวะผมก็จะมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันด้วยนะรวมไปถึงสเต็ป3คือเซรั่มเคราตินอันนี้หยดเซรั่มเนี่ยลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบที่เส้นผมของเราครับเซรั่มก็จะซึมกู้เส้นผมพังจากสารเคมีให้ความชุ่มชื่นยืดหยุ่นฮะแล้วก็เงางามตลอดทั้งวันด้วยนะสเต็ป4คือ Live on Hair Keratin ครับเป็นสเปรย์เคราตินฉีดที่เส้นผมคุณผู้ฟังก็ปกป้องผมจากความร้อนไม่ว่าบางคนอาจจะใช้ไดเป่าผมหรือว่าหนีบผมบ่อยๆแบบนี้แนะนำว่าต้องใช้สเต็ปนี้นะสเต็ปสุดท้ายคือขั้นตอนที่5 Silky Hair Oil Keratin ครับประสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์เกนออยล์ออร์แกนิกแล้วก็วิตามินอีอันนี้ทำให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักจัดทรงหน้าสัมผัสเงางามตลอดทั้งวันครับเรียกว่า5ขั้นตอนง่ายๆกับเซตนี้ของแคบิลนะครับปกติแล้วเนี่ยราคานี้อยู่ที่695บาทซื้อทั่วไปเนี่ย695บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งครับราคาเพียง550บาทเท่านั้นแล้วก็แถมเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยนะเรียกว่าให้ไปเลยครับพร้อมเซตนี้เลย550บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะสนใจก็0923524446นะครับโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยจัดส่งฟรีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรสอบถามสั่งซื้อด่วนๆครับ0923524446จ้าปิดท้ายวันนี้ด้วยแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์ส่องแสงพยอมลืมนาแต่ว่า DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยไม่เคยลืมคนฟังเลยนะออนแอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วเจอกันใหม่นะวันเสาร์หน้าบ่าย3โมงสวัสดีครับ
7: พยอมลืมนาน้องเข้าเมืองฟ้ามาแล้ว3ปีจดหมายพยอมที่มี

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: สองเพลงเพราะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอยพนมไพรด้วยนะครับขอโอกาสแน่เด้อนะครับแล้วก็เอิ้นขวัญครับสักวันฉันเจอรู้สึกเฉยๆกับเจฮะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับมาแล้วครับคุณผู้ฟังจ๋านะฮะมาในช่วงของเพลงฮิตวาไรตี้นั่นเองครับกับดีเจชัดๆวันนี้มาแทนดีเจอีก1วันนะครับวันอาทิตย์วันนี้รับรองว่ามีความสุขกับการฟังเพลงแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนเนาะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนก็กำลังจะเตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนเพื่อพรุ่งนี้จะได้ทำงานสู้งานต่อไปด้วยนะครับก่อนที่จะนอนนะคุณผู้ฟังมาฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะกับดีเจชัดๆครับผมเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันเนี่ยจนถึง 20:00 นนะฮะช่วงฮิตวาไรตี้เพราะฉะนั้นอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้นะครับหลังไมค์เป็นน้องบุ๋มนะครับแล้วก็ทางด้าน SPS เป็นนะครับของชัดๆเองนะครับ4689990ทางด้านไหนขอมาได้หมดเลยนะครับอ้าวช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังจ๋าอยากจะฟังเพลงเพราะๆเนี่ยมาบอกชัดๆได้และก็อีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันนะครับนอกจากทางฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็จะมีทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยซึ่งหลายๆคนก็สามารถฟังได้เลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังเพลงเพราะๆทั้ง90ลูกทุ่งไทยนะครับแล้วก็ทางอีสานFM ด้วยนะครับรักชัดๆรักน้อยๆแต่รักนานๆนะโอ้โหพูดเหมือนใจยันสัญญาเลยนะช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวชัดๆรออยู่นะ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแคบิวชุดเคราติน
2: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
3: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนค่ะ
2: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
3: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์แคโรทีนบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกช
7: ีวิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟิต
3: ฟิตยาจะเป็นยุงตราขันฟ้าหนีเร็ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
2: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
3: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
4: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
5: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
6: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเฮ้ย
7: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: อิจฉาแฟนๆนะฮะทางโรงงานนะครับบริษัทสวารอสกี้เมนูแฟชชิ่งประเทศไทยจำกัดด้วยเพราะว่าวันศุกร์ที่25เนี่ยเราจะพาแม่โบพันทั้งโซนะฮะไปมั่นมวลนะฮะที่บริษัทสวารอกี้เลยนะครับผมโอ้ยพนักงานกว่า 4,000 คนใช่ไหมเต็มที่แน่นอนนะครับเราจะมีของแจกของรางวัลเนี่ยจากผู้สนับสนุนใจดีของเราเนี่ยจัดให้เลยนะฮะรวมไปถึงมั่นมวลยาวกับแม่บุพันธ์ทั้งโซด้วยนะฮะเงินรางวัลอีกเพียบเลยนะครับอ่ะนี่คือกิจกรรมชันนาช้าๆครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับดีคอเจนครับเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนครับคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิซีจากรอยัลบิวตี้ครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินครับห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตรากลแบกกุ้งครับล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องเจฟครีม2นะครับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กครับรวมไปถึงยาแก้ไอตาอาปาเช่ช่วยส่วนใครที่อยากให้เราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้บริษัทไหนฮะอยากให้เราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องติดต่อที่บริษัทช่างไทยได้เลยนะครับผมอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังข่าวกันสักครู่ครับ
7: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
9: นายกรัฐมนตรีเตรียมคุยทีมประเทศไทยเพื่อกระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นพร้อมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
11: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอาสบู่สมุนไพรสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันพรุ่งนี้เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากจะเตรียมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกรัฐมนตรียังได้ฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้โดยขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเพราะทุกท่านคือตัวแทนประเทศไทยที่มาสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศDEM แจ้ง MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้โดยจะเร่งตรวจสอบแก้ไขเหตุขัดข้องหลังเหตุไฟไหม้รางรถไฟคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการตามปกติโดยในคืนนี้ BEM จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการสำหรับสถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติก่อนหน้านี้นายพัทรพงศ์ พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลและเกิดกลุ่มควันโดยกำชับให้กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญดุษฎีดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: หลังปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวเมื่อเวลาประมาณ 20:15 น.ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับแล้ว750จาก 1,450 หน่วยหรือร้อยละ 51.7 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 192,550 คนผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งกลุ่มพึ่งหลวงยังคงมีคะแนนนำเป็นอันดับ1ได้ 98,976 คะแนนอันดับ2ได้แก่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครหมายเลข4พรรคประชาชนได้ 7,794 คะแนนตามหลังอยู่ 28,182 คะแนนและล่าสุดนายนรพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรี5สมัยได้แถลงประกาศชัยชนะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมกับฝากถึงพันตำรวจเอกธงชัยผู้ล่วงลับทุกโครงการที่อาได้สร้างไว้จะถูกสานต่อทั้งหมด
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงฮิตวาไรตี้โดย DJ A สิทธิชัย
7: ฮัลโหลเป็นเสียงผู้ใดน้อจ้า
8: ก็เสียงของผู้เว้านี่แล้ว
7: มีธุระอย่างบ่คะ

รีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: ใครเคยไปกินหมูกระทะที่ร้านแถวพาวบ้างครับที่ลำลูกกาเป็นไงฮะหลายคนบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าที่ไม่มีเวลาไปเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวถ้าแวะไปกับบ้านที่คงสารเนี่ยแน่นอนนะฮะจะต้องแวะไปนะครับกินหมูกระทะสักนิดหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็นะครับอาจจะไปพบปะกับเพลย์พราวด์นะครับผมช่วงที่2ครับกับดีเจชจันชนกรครับช่วงฮิตวาไรตี้นะครับคุณผู้ฟังวาไรตี้มากๆนะอยากฟังเพลงฮิตๆเพลงไหนนะสไตล์ไหนก็บอกกันเข้ามาได้เดี๋ยวชจันจัดให้ในชั่วโมงนี้แล้วก็อีก1ชั่วโมงด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่กันยาวๆเลยนะฮะไปถึง5ทุ่มนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีสาวอวยพรนะครับจักรทายรายงานตัวมาแล้วนะคะขอใจกันหนาวนะคะดีเจชจัดค่ะเดี๋ยวผมเอาเสื้อกันหนาวให้มั้ยหรือเอาผ้าห่มไปเลยฮะสองผืนพอมั้ยหนาวมั้ยหนาวขนาดนั้นมั้ยอากาศดีเนาะนี่ฮะแล้วก็คุณนกยูงครับฝนตกห้ามดีเจเลยใช่คือจะบอกว่าไม่มีวันไหนที่ไม่เปียกเลยนะครับเมื่อได้จะก้าวออกมาจากบ้านปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเหมือนฟ้าเป็นใจโปรยปรานลงมาให้ชัดๆได้แบบว่าขับรถอย่างระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับจากสาวนกยูงนะครับส่งกันเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวทยอยจัดให้ส่วนหลังไม้ครับพี่วิชาญมาแล้วผู้อกพ่อห้างนะครับพี่นางสุวรรณภูมิฮักเด้อผู้สาวอ้ายครับแน่แล้วก็เพียงอะไรก็ได้จากพี่มนทางด้านบางนานั่นเองนะครับหลังไม้ฮะ0228071 27ครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ที่มากับฝนก็คือในเรื่องของยุงนั่นเองนะครับอย่าให้ยุงกัดนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าอยากให้ยุงเนี่ยออกไปชิวๆเราไล่แบบนี้เลยฮะผิดฮะหมายถึงว่าเราต้องจุดยากระจุดกระนุงนะฮะโดยเฉพาะยาจุดกระนุงทหารฟ้าจุดแล้วก็ไล่ยุงได้ด้วยและ2ได้ลุ้นทองคำด้วยนะฮะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: จุดแล้วเนี่ยฝากล่องอย่าทิ้งนะฮะคุณผู้ฟังครับตัดฝากล่องมานะครับแล้วก็มาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับและส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพครับ10224นะครับสิ้นเดือนนี้จะหมดเขตแล้ววันนี้วันที่20นะอีก10วันเท่านั้นเองคุณผู้ฟังครับกับยาจุดกระนุงทหารฟ้าไม่ว่าจะเป็นออริจินอลสีเขียวกินลาเวนเดอร์สีม่วงหรือจะเป็นควันน้อยเนี่ยนะฮะทางด้านขดสีดำนั่นเองนะครับจุดได้เลยไล่ยุงได้ไกลด้วยนะครับและที่สำคัญส่งฝามาลุ้นทองด้วยเพราะว่ารางวัลที่1เนี่ยทองคำมูลค่าทองคำแท่งครับหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 179,500 กว่าบาทเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก10วันเท่านั้นจะหมดเขตการส่งชิ้นส่วนแล้วเตือนคุณผู้ฟังไว้นะตอนนี้เลยนะฮะว่ายาจุดกระนุงทหารฟ้าเขาแจกทองคำโดยเฉพาะทองคำแท่งหนัก1บาทเนี่ยใครจะได้ไปรีบส่งนะเหลืออีก10วันเท่านั้นส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊ะทุกคนสิทธิ์เท่นองให้บอกแน่จากตายอรไทยครับสาวจากน่าจะหลวยอุบลราชธานีนั่นเองนะครับสาวอุบลราชธานีจะมีผิวที่ขาวขาวถูกต้องไหมมีใครที่ผิวคล้ำๆบ้างก็ไม่มีเหมือนดีเจชัดๆหรอกนะเอาฟังเพลงวนๆครับ

0: ียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่พี่น้องไอเมนมณีวันยิ่งอยู่ยิ้มกล้ามใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อนั้นจะยากขอไปถามถึงวิธีพี่น้องครับเพื่อนบอกดูแลสุขภาพของเจ้าของให้ดีแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหนักอะคือเก่านะครับทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ออกกำลังกายทุกๆวันนะครับเนาะโอ้อยู่ยงคงกระพันมากนะครับไอเมนของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเมนมณีวันครับคุณผู้ฟังไปเจอกันได้ที่ลูกทุ่งสแควร์ครับผมวันที่4นะครับอีก14วันเท่านั้นนะครับก็จะเจอแมนมณีวันนะครับเจ้าของผลงานเพลงที่อกหักชีช้ำกระลำปีนะครับพี่น้องเนาะเขานั้นมีคุยแล้วโอ้เสียงนอกจากพี่แมนมณีวันแล้วก็ยังมีศิลปินอีกมากมายนะครับสเตเดียมบันทัดทองเด้อ นะครับอยู่อันดับที่1เลยเพลงนี้เดี๋ยวไปฟังกันสดๆบนเวทีด้วยนะครับผมอันดับที่1ฮะหัวโอกป้อห้างแมนมณีวันครับ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
1: ยังไงว่างไหมถ้ายังไงว่างก็ไปได้เลยนะครับไปถูกไหมยังไงให้เดี๋ยวชัดๆกลับรถไปแบบไปรับก็ได้นะพี่นุชบินบุรีครับบอกว่าแม่ค้าออนไลน์ด้วยนานๆได้เลยนะครับคุณลุงแก้วอุบลด้วยนะครับอยู่อุบลอำเภอใดครับเนาะนะครับขอมนแคนด้วยลุงแก้วบอกว่าเอาเพลงอะไรก็ได้ของมนแคนนะเอาเดี๋ยวจัดให้เด้อครับเด้อและช่วงนี้คุณผู้ฟังครับใครที่รู้สึกว่าโอ้ยตัวเองเป็นหวัดหรือเปล่านะครับคือสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงแต่คนอย่าเปลี่ยนใจนะจ๊ะอย่าเปลี่ยนใจจากยาดมตราเชอร์เอมแล้วกันเพราะว่าเวลาดมแล้วเนี่ยโอ้ยมันอาการหวัดเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะฮะ
2: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: และสมุนไพรตราเชอร์เอมนี่คุณผู้ฟังครับมีผลิตภัณฑ์มากมายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายครับวันนี้เนี่ยชัดๆก็ขอแนะนำนะครับกับพิมพ์เสนน้ำนั่นก็คือสรรพคุณคือแก้ขัดจมูกเนื่องจากเป็นหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมแมลงกัดต่อยนะครับหรืออีกมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยมีทั้งแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์ด้วยนะครับแล้วก็แบบกระปุกด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมเนี่ยคุณผู้ฟังหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านค้าและร้านขายยานะครับเนาะไปหาซื้อกันได้เลยนะคุณผู้ฟังจ๋าอย่าลืมซื้อฝากชัดๆให้อันนึงนะนี่ตักฝนมาทุกวันเลยชงชานหน่อยเอาทางลัดของคนรอครับจากตั๊กแตนชลดาครับ

0: ลัดของคนรอนะครับเนี่ยจริงๆไปทางตรงก็น่าจะโอเคกว่านะครับบางทีทางลัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบง่ายเสมอไปนะคุณผู้ฟังเนาะนี่ตั๊กกะแตนชลดาคุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี่ของตั๊กกะแตนชลดาเพราะว่าเป็นเพลงในอัลบั้มแรกๆเลยนะครับของตั๊กกะแตนซึ่งอัลบั้มหนึ่งก็จะมีอยู่10เพลงทางลัดของคนรอนี่เป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยนะครับเนาะอ่ะคุณฟังช่วงนี้นะครับไปดูแลตัวเองกันดีกว่าเริ่มต้นง่ายๆครับกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับครับมาคุณผู้ฟังอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งโตเลยนะครับคุณผู้ฟังจ๋าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยแตกต่างจากโสมทั่วไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ครับกับร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับและอย่าลืมนะครับคุณดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง OT เนี่ยรสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเก็บไม่ครบ3ฝาฮะพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรีอีก1ขวดได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะดื่มวันนี้ครับยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ไปที่เป็นแฟนคลับของฝนธนสุนทรครับเดี๋ยวช่วงต่อไปรักไทยภูมิใจเสนอเนี่ยนะฮะเพลงซิงเกิลใหม่จากพี่ฝนเลย
1: เล่าข่าว90
2: สาวน้อยดาวรุ่งลูกทุ่งแห่งปีต้นข้าวสุปรียาสุดตื่นเต้นที่อาจารย์ไข่มารีหัวหน้าชวนไปเป็นนักร้องรับเชิญพิเศษโชว์คอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีมารีหัวหน้าแผ่นดินนี้มีตำนานเตรียมเพลงเด็ดไปโชว์รวมถึงเพลงแสงจันทร์ที่ร้องคู่กับอาจารย์ไข่ด้วย5ธันวาคมนี้ณไร่หุบกระพงชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลยลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดโสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดโสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
5: ฉันธนาชัชชา
6: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
4: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แดกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
7: ชันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: นี่เล่นเอาซะคุณแม่ไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยพี่ฝนครับนะฮะเปิดในช่วงดึกแบบนี้คุณแม่รู้ขึ้นมาเต้นทันทีเลยนะคนโมมีใจนะเป็นเพลงเศร้าแต่รู้สึกว่าทำไมนะครับเพลงนี้มันทำให้ไม่เศร้าเลยครับคุณผู้ฟังนะเอาจริงๆนะครับพี่ฝนธนสุนทรครับนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดคนบ่มีใจนั่นเองครับในช่วงรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ใครที่นะฮะยังไม่ได้นอนนะครับที่กำลังจะกินข้าวรีบกินแล้วก็นะครับต้องนั่งย่อยก่อนนะครับผู้ฟังถ้ากินแล้วก็นอนทันทีเนี่ยไม่ได้นะเหมือนชัดๆนะครับตอนนี้คือเป็นกรดไหลย้อนซึ่งตอนที่เป็นเนี่ยก็จะมักจะเป็นช่วงดึกๆด้วยนะครับเนาะเป็นขึ้นมาเนี่ยคือนอนไม่ได้ด้วยทำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ฟังมาตีขึ้นนะคุณผู้ฟังจะเอาอย่างนี้แล้วกันทานหรือดื่มชาหมักคอมบูชาบีเทเก้นครับนะฮะกรดไหลย้อนหรอเป็นโรคคิดของคนในวัยทำงานฮะเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบเครียดมากกินอาหารก็ไม่ตรงเวลาแถมกินมื้อดึกกินเผ็ดกินอาหารรสจัดอีกนะครับคุณระวังต้องเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปนะครับเพื่อดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ของเราซึ่งมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากๆเนี่ยจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นด้วยนะครับช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยแล้วก็ยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับชาหมักคอมบูชาบิเดเก้นครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมดื่มนะฮะก่อนนอนก็ได้นะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเดเก้นครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบิเดเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
6: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
9: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
1: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
9: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
1: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
9: ์ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: ใครเคยได้ไปขอพรบ้างนะฮะพญาเต่างอยบ้างเป็นไงบ้างสมหวังใช่ไหมเพื่อนๆไปเนี่ยชัดๆเนี่ยสมหวังมากๆเลยนะกลับมานี่เขาได้แฟนเลยนะจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังไปพักฟังข่าวกันสักครู่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงจังหวะกลางๆมาให้ฟังด้วยได้โยกก่อนนอนด้วยนะจ๊ะ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองชี้แจงปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อธิบดีกรมการปกครองเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้หลังกระทรวงมหาดไทยทลายบ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่หากมีส่วนปล่อยปละละเลยจะดำเนินการเอาผิดอย่างถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงหลังชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ18กันยายนเพื่อที่จะตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปฏิบัติการดังกล่าวมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร้อยกว่าคนเป็นนักพนันและบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงผู้จัดให้มีการเล่นพนันและสนับสนุนให้มีการเล่นพนันเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางหลายรายการอาทิเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนงานบริการงานปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้โดยกรมการปกครองระบุว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปหลวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในโรงแรมย่านซีเหมินติงที่นครหลวงไทเปเมื่อในอูชายชาวไต้หวันวัย43ปีได้ใช้มือเปล่าบีบคอแฟนสาวชาวไทยจนเสียชีวิตเพราะไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงขอเลิกราหลังจากเดินทางมาถึงไต้หวันจากนั้นได้นำศพใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมไว้ล่วงหน้าขนไปซ่อนในตู้แช่แข็งของบริษัทที่เขาทำงานในนครไถจงนานถึง6วันล่าสุดตำรวจไต้หวันรวบตัวได้แล้วโดยผู้ตายนั้นเป็นหญิงไทยวัย36ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาไต้หวันปีละ 3-4 ครั้งด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทั้งนี้สาวไทยมีกำหนดเดินทางกลับไทยในวันที่14กันยายนแต่หลังจากคืนวันที่12ขาดการติดต่อครอบครัวจึงได้ขอให้เพื่อนในไต้หวันช่วยประกาศตามหาและแจ้งความกับตำรวจในเขตหวานหัวในไทเปจึงนำมาสู่การจับกุมปิดท้ายกันที่เทคบอลไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้า2เหรียญทองประเดิมในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครบทั้ง3ประเภทเริ่มที่คู่ผสมรอบชิงชนะเลิศพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยดวลกับนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยคู่นักกีฬาหนุ่มสาวของไทยอาศัยชั้นเชิงรวมถึงประสบการณ์ที่เหนือกว่าหวดเอาชนะไปได้ทั้ง2เซตด้วยสกอร์12-4และ12-5คะแนนพร้อมกับคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงสมาคมกีฬาเทคบอลของไทยด้วยเช่นกันส่วนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศจุฑาทิพย์กันทธงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์ดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยพบกับคู่ต่อสู้จากเมียนมาซึ่งผลปรากฏว่าคู่สาวของไทยยังโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ด้วยการเอาชนะไปได้ทั้ง2เซตสกอร์12-6และ12-3คะแนนเก็บเหรียญทองที่2เพิ่มได้สำเร็จขณะที่ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024พนึกกำลังร่วมกันฟาดเหนือโต๊ะเอาชนะนักกีฬาจากเลบานอน2-0เซตสกอร์12-7และ12-4คะแนนคว้าเหรียญทองที่3สมความตั้งใจที่สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยได้วางเป้าหมายเอาไว้สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

คานสมัยนี้เป็นคานสีทองเลยใช่ไหมครับหรือเป็นคานที่เป็นทองคำแท้โอ้เป็นทองก็คงมั่นคงดีนะครับคานทองออกแอร์ครับนะครับสำหรับคนที่อยู่ดีมีสุขนะฮะบ้านปลายชีวิตอยู่คนเดียวห้องแอร์เย็นๆด้วยนะครับนะอย่าลืมนะเดี๋ยวมันมีโรงเย็นด้วยนะครับไม่เอาไม่พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าใครอยากกอดผู้ชายคนที่ชื่อดีเจชัดๆบ้างครับไปกอดกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะซึ่ง4ตุลาคมนี้เจอกันที่สเตเดียมวันบรรทัดทองนะฮะใครที่มากอดชัดๆเนี่ยบอกไว้เลยว่าคุณได้ทองแน่นอน

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
1: ขอบคุณช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงด้วยครับขอบคุณสำหรับยาขมเม็ดตราใบห่อด้วยนะครับผมนะฮะใครคิดถึงเพลงฮิตเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาได้นะครับหนึ่งช่วงนี้เนาะสำหรับงานลูกทุ่งสแควร์กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังครับทองก็ได้ลุ้นนะครับศิลปินก็ได้ชมดีเจก็ได้สัมผัสนะฮะโดยเฉพาะดีเจชัดๆเนี่ยสัมผัสได้ทุกตรงเลยนะโดยเฉพาะแก้มนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ๊ยทำไมตัวจริงน่ารักน่ารักเลยนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ฟังได้รู้นะฮะว่าตัวจริงชัดๆเป็นคนยังไงคือติ๊งตองมากเลยนะฮะอ่ะโชว์ในระดับตำนานครับที่หาดูได้ยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตเลยบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์นำโดยพ่อเอ๊ะภักดีเต้ายองท็อปนรากรนะครับแล้วก็ประชันกับหมอลำศิลปินผู้ไทยนำโดยพ่อวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เตยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชรลักษณ์นะครับก้องชัชวาลหรือก้องก้องสมุทรนั่นเองนะครับแมนมณีวันครับหัวอกพ่อห้างอันดับที่1ในสัปดาห์นี้เลยนะครับผมได้ฟังกันสดแน่นอนกับแมนมณีวันนะครับอามน้อยรจนันท์ครับโบซูเปอร์วาลินชัยปลายกนกพรงานบ้าเฉอดอนุญาตให้จีบมาเจ้าของเพลงนี้แหละนะครับแล้วก็น้องเพชรกระชาวุฒิครับแล้วก็ศิลปินนะจากการประกวดนะครับชื่อดังเลยนั่นคือเต้นพิชยาครับใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมเป็นวันที่หลายๆคนไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นทุกคนห้ามอ้างนะครับว่าทำงานนะครับคุณผู้ฟังครับจะบอกว่าการที่เราดิว2คณะวงหมอลำมาประชากันบนเวทีนะฮะประทะกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกว่าเขาจะเคลียร์คิวมาให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นลูกทุ่งสแควร์เนี่ยต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆทุกคนไปเจอกันนะไปชมศิลปินที่คุณชอบแถมยังได้ลุ้นทองคำด้วยตอนนี้ใครก็อยากได้ทองนะครับพี่ช้างก็แจกกันทุกชั่วโมงเลยนะครับสเตเดียมวันบรรทัดทองนะถนนบรรทัดทองคือสเตเดียมวันบรรทัดทองอ่ะจุฬาซอย4นั่นเองนะครับผมได้ลุ้นทองกันทุกชั่วโมงด้วยและที่สำคัญต้องขอขอบคุณด้วยนะครับชาหมักคอมบูชาวิเทเก้นครับยาสมุนไพรตาเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำครับเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เลยครับยาจุดนุ่มทหารฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลครับน้ำมันกระดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนี่คือผู้สนับสนุนใจดีของเราที่จะไปนะครับให้กำลังใจนะครับแฟนๆก็ไปให้กำลังใจกับศิลปินได้นะครับ BTS เนี่ยง่ายสุดๆเลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับออกทางออกที่2ลงสนามกีฬาแห่งชาติออกทางออกที่2เดินอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงเลยนะครับไปเจอกันนะ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองต้นชั่วโมงเนี่ยนะฮะประมาณ11โมงผู้สนับสนุนใจดีของเราก็แจกของรางวัลด้วยนะฮะ
0: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: แม่ของน้องเพชรกฐาวุฒิเนี่ยต้องมากันตั้งแต่8โมงแน่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าจับจองที่นั่งอ่านเกมไม่ขาดได้ฟังแน่นอนนะจ๊ะเพชรกฐาวุฒิครับไปเจอกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะคุณผู้ฟังสเตเดียมวันบรรทัดทองครับ

0: ่านเกมไม่ขาดนะครับน้องเพชรคทาวุฒิครับคุณผู้ฟังได้ฟังกันสดๆแน่นอนบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับคุณผู้ฟังใครอยากไปเที่ยวกับเราบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ลพบุรีด้วยนะครับอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะฮะช่วงส่งท้ายปีเลยคุณผู้ฟังจ๋าเรามีความสุขด้วยกันกับยาดมตราโปยเซียนครับกับลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าทริปนี้เราไปเที่ยวกันฟรีตลอดทริปเลยนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์สุดพิเศษครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะฮะ32ที่นั่ง1รางวัลก็คือ1ที่นั่งนั่นเองครับกติกาง่ายๆนะครับผู้ฟังโทรไปแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับ022807127นั่นก็คือเบอร์โทรทางด้านหลังไมค์นะครับพอโทรไปปุ๊บเนี่ยจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตราโปยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนะครับของโพสต์ของลูกทุ่งฮอลิเดย์ที่เราปักหมุดไว้บนสุดเลยนะฮะทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นเป็นต้นไปช่วงดีเจออยครับนะแรนดอม1ผู้โชคดีเพื่อจะลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่นนั่นเองนะฮะโทรลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยครับ022807127นะฮะตอนนี้หลังไมค์ก็จะเป็นน้องกอนั่นเองนะครับเนาะอ่ะโทรไปเลยลงทะเบียนได้เลยนะฮะและอย่าลืมนะไปพิมพ์ด้วยยาดมตราโปรเซียนใต้โพสต์กิจกรรมบนสุดเลยของแฟนเพจของ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับผมไปนะไปเที่ยวฟรีเด้อ
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมเสน้ำตราโปยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปยเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
8: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
7: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
8: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
9: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
10: ฉันทนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
12: ้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
13: ผัวผันทั้งสอง
14: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
15: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัด
16: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: นี่คือเสียงจากหัวหน้าคณะทีมงานระเบียบวาทศิลป์ครับนั่นคือพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์ชอบใครครับหวังซ้ำเท้า

0: เอ๊ะเราทำไมถึงร้องได้อารมณ์มากๆเลยนะครับพี่บางซำเถาเหี้ยวเหี้ยวเดี๋ยวผมจะถามใหม่เด้อพี่น้องว่าพี่เจคือของเพลงเดบอินคักแค่นะครับเนาะพี่บางซำเถาพ่อเอ๊ะนะครับระเบียบวาทศิลป์นะครับพ่อนะครับที่มีลูกชายเยอะมากๆน่ารักที่สุดเลยนะครับพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์ไปเจอกันงานลูกทุ่งสแควร์ครับผมรักไทยภูมิใจเสนอฮะพี่บางซำเถา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ถึงเรื่องราวของระเบียบวาทศิลป์เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีเขาเรียกว่านักร้องที่เป็นนะครับชาวอีสานเพราะว่าระเบียบวาทศิลป์เนี่ยนะครับก็มีการตั้งค่ายเนี่ยนะครับตั้งค่ายตั้งคณะวงหมอลำนะฮะจากขอนแก่นนะครับเนาะแล้วก็เขาเรียกว่ามีศิลปินมากมายนะครับนะฮะไม่ว่าจะบอยสิริชัยนะครับก็มีคณะเป็นหมอลำเป็นของตัวเองแล้วนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาละลูกทุ่งสแควร์ก็จะมีนะครับนกพงศกรก็มีคณะหมอลำเป็นของตัวเองแล้วนะครับนะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นเวทีหมอลำนะครับต้นฉบับต้นแบบเลยนะครับระเบียบวาทศิลป์เดี๋ยวมีอีกหนึ่งศิลปินครับที่มาจากทางใต้แต่ว่าศิลปินนะครับมาจากทางใต้นี้เขาพูดอีสานได้ชัดมากๆเลยเอ้ยอภิสิทธิ์ครับคำหักบ่าวปัก

0: สานกันได้ดีเลยคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะจังหวัดทางภาคใต้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ทางต่างหวายด้วยเมื่อสักครู่นี้เองนะครับไม่น่าเชื่อว่าคนใต้นะฮะจะมาชอบนะครับเขาเรียกว่ามารักในเพลงอีสานนะครับพูดถึงเพลงอีสานเนี่ยนะฮะชัดๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในใจอยู่แล้วแต่ว่าชัดๆรักเพลงใต้มากๆร้องเพลงใต้ได้ทุกเพลงเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับฮักเบานะครับปากใต้นะครับนี่คือเต้ยอภิสิทธิ์ครับนะฮะจากระเบียบวาทศิลป์คุณผู้ฟังครับไปเจอกันได้บนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับผม
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งครับนะครับบัญชีเดียวครบทั้งได้ทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยนะครับเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมนั่นเองครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยครับ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะฮะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเทอมด้วยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตัวเองผ่านไมโมครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
3: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
2: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอะแสบร้อนไปหมดเลยอะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
3: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาแกน
2: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงพีแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: หากันต่อ ง่ายๆครับคุณผู้ฟังแค่ใช้แชมพูเคราตินนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสระก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้ผมเนี่ยนะครับฟื้นฟูได้เร็วขึ้นจากการทำสารเคมีนะฮะผมที่เสียเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับหลังจากนั้นให้ทำทรีทเมนต์เคราตินครับหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกและต่อจากนั้นใช้เซรั่มเคราตินครับหยดลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบผมให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะฮะนะฮะเป็นการกู้ผมจากสารเคมีนั่นเองครับลิฟวอนแฮเคราตินครับเป็นสเปรย์ฉีดก่อนในผมหรือทำผมหรือหนีบผมนั่นเองนะฮะป้องกันความร้อนนะฮะเพราะเราทำผมทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ้าวตามด้วยชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองครับ นะฮะทำให้ผมนุ่มลื่นสลวยงามได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับบริเวณปลายผมเนี่ยเราต้องรูปบ่อยๆด้วยชิคกี้พายออยล์เคราตินนะครับชุดนี้มี5ชิ้น550บาทคือปกติเนี่ย695เลยนะ550บาทแถมเสื้อสวยๆที่เป็นรูปดีเจนะครับร่วมกับแคบิวให้ด้วยนะครับ1ตัวเลยแล้วก็จะส่งฟรีด้วย0923524446ครับ0923524446จากทั้งชายช้อปปิ้งรีบสั่งซื้อตอนนี้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของดีเจชัดๆแล้วเดี๋ยวเจอกับน้องบุ๊กต่อเลยนะฮะเพื่อนของชัดๆเองนะฮะมีเพลงพร้อมๆมาฝากด้วยค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ 4:00 นเป็นต้นไปมื้อนี้ชัดๆขอลาไปก่อนในช่วงฮิตวาไรตี้นะสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับจาก DJ พี่เอครับวันนี้ DJ น้องบุ๊กครับเทคแคร์กันในค่ำคืนวันพักผ่อนนะครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนเนาะนะฮะฝนตกกันทั้งวันจริงๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังคงโปรยปรายกันอยู่ในหลายๆพื้นที่นะฮะให้ได้ชุ่มฉ่ำใจกันนะครับผมใครขับรถกับเรือตอนกลางคืนนะฮะถนนลื่นระมัดระวังกันด้วยครับผมนะครับอยากฟังเพลงไหนนะฮะท่ามกลางฝนโปรยปรายส่งมาบอกพวกได้นะครับทาง SMS 4689990และหลังใหม่02-280-7127ครับ

0: ันหยุดแบบนี้คุณผู้ฟังได้หยุดกันบ้างหรือเปล่าครับบางคนอาจจะออกไปท่องเที่ยวกันนะครับผมไปผ่อนคลายฮีลใจกันนะฮะในช่วงวันหยุดนะฮะต่างจังหวัดนะครับอาจจะเจอฝนกันบ้างนะคุณผู้ฟังเนาะคุณฟังเชื่อไหมครับว่าคนไทยเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าทำงานหนักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะครับผมนะเป็นประเภทนะฮะที่ชอบนะครับทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเหมือนกับว่าเอางานไปทำในขณะที่เที่ยวไปด้วยคุณผู้ฟังครับคนไทยติดอันดับ1ครับนะฮะในเอเชียแปซิฟิกนะครับเป็นประเทศที่นิยมนะฮะพกงานไปทำระหว่างท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดครับเขาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจนะฮะกับแนวคิดที่ชื่อว่า workation นะฮะเกือบ 90% เลยนะครับคือการทำงานไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวไปในตัวนั่นเองนะครับโดยมองว่า workation เนี่ยนะฮะเป็นทางออกที่ช่วยในการทำงานนะฮะโดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานไปด้วยนะฮะเหมือนทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะฮะทำงานก็นะครับชิวๆนะฮะไปเที่ยวก็พกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กไปด้วยตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีงานด่วนเข้ามาก็จะได้แบบทำส่งนายส่งบริษัททันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโหนะฮะอะไรจะขนาดนั้นเนาะนะครับผมก็จะว่าไปมันก็เป็นสิ่งที่โอเคนะก็ไฮบริดดีนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังเลยครับว่านะฮะมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการทำงานในระหว่างไปท่องเที่ยวนะครับผม
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: นะฮะทำงานหรือเที่ยวครับนะฮะหรือว่าพักผ่อนนะฮะหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าอยากจะดูแลตัวเองครับนะฮะทำงานหนักก็เครียดใช่ไหมนะฮะเที่ยวหนักก็เหนื่อยครับนะฮะดูแลตัวเองกันด้วยง่ายครับนะฮะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ดูแลลำไส้ของเราครับถ่ายได้ดีลดกรดไหลย้อนด้วยครับผู้ฟังครับนะฮะช่วยเพิ่มคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับผมชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยนะครับหาซื้อได้ที่7-Eleven และก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

0: งนี้นะฮะเห็นประเด็นหนึ่งนะครับคนแชร์กันเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะนะฮะสงสัยแล้วก็เอ๊ะเหมือนกันว่าเอ๊ะนะฮะเขาทำไปเพื่ออะไรกันนะครับนั่นก็คือนะฮะคุณที่ว่าคุณเรียกว่านุชนุชแล้วกันเนาะนุชมั่วบ้านงานคุณรู้ฟังหลายคนคุณจะเห็นกันนะคนนี้นี่คือแบบนะครับไปที่เป็นประเด็นก็คือเขาไปร่วมเฟรมนะฮะในขณะที่สื่อกำลังสัมภาษณ์พี่หนุ่มกรรชัยพร้อมกับทีมทนายของพี่หนุ่มเนาะนะครับแล้วนุชมั่วบ้านงานคนนี้เขาก็แบบนะฮะทำทีเดินเข้ามาพร้อมกับทนายความแล้วก็มาแทรกกลางข้างๆพี่หนุ่มนะฮะต่อหน้าสื่อที่กำลังเตรียมสัมภาษณ์พี่หนุ่มอยู่นะครับสื่อก็คงจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือทีมงานนั่นแหละอาจจะเป็นทีมทนายหรือคนของพี่หนุ่มหรือเปล่านะครับนะส่วนพี่หนุ่มเองแล้วก็ทนายเองก็คิดว่าต้องเป็นคนรู้จักกับใครสักคนนะฮะที่เป็นทนายหรือคนของพี่หนุ่มหรือเปล่าต่างคนก็ต่างนะฮะไม่รู้นะครับต่างคนก็ต่างงงก็เลยอืออาก็ปล่อยให้อยู่กับหน้ากล้องกันไปนะครับผมปรากฏว่านะฮะพี่หนุ่มก็รู้ทีหลังว่าอ้าวไม่ได้มากับพี่หนุ่มนะไม่ได้มากับทนายคนไหนนะไม่มีใครรู้จักนะครับแถมก็ยังไปมั่วกินข้าวเขาด้วยนะครับมามั่วยืนสัมภาษณ์อยู่กับสื่อทำเป็นเอออไปเขายิ้มแย้มรีแอคไปเขานะครับแล้วก็สัมภาษณ์เสร็จก็ทำเป็นแบบเดินนะครับไปกับพี่หนุ่มกับทีมงานนะฮะทำเป็นประคับประคองพี่หนุ่มเดินไปทางนี้จับไหล่จับศอกเขาแบบว่าเดินตรงนี้นะอะไรอย่างนี้แบบนะฮะหลายคนเห็นก็แบบคงจะแบบอีหยังว้ามากนะครับว่าคนแบบนี้คือต้องการอะไรเหรอใช่ไหมครับผมคือยังไงนะครับคือต้องการพื้นที่สื่อเหรอแล้วทำขนาดนี้มันเกินไปหรือเปล่านะครับผมนะฮะคือมันมั่วเกินไปนี่คือมันผิดปกติหรือเปล่านะครับผมนะฮะปรากฏว่านะฮะนักสืบโซเชียลก็ไปตามสืบนะครับว่าเฮ้ยเขานี่คือแบบคือไปตามถ่ายกับคนดังคนมีชื่อเสียงทั่วประเทศเลยนะครับทั้งดาราและคนมีชื่อเสียงนะครับไม่เว้นแต่เจ้าสัวนะครับหรือแบบนักการเมืองหรือแม้แต่เยอะมากครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะชอบทำทีไปทำเหมือนเป็นรู้จักกันทำเป็นคุยทำเป็นประชิดตัวทำเป็นเหมือนแบบรู้จักนะกับคนดังเหล่านั้นนะคุณผู้ฟังแล้วก็เอาภาพมาโพสต์ลงโซเชียลนี่เนาะจริงๆนะครับคนที่เป็นคนที่เรียกว่าคลั่งไคล้ในคนดังหรือดารานะฮะคลั่งไคล้ในดาราไม่ผิดนะครับแต่แบบทำแบบนี้นี่มันก็เกินไปนะคุณผู้ฟังเนาะหลายคนได้เห็นคลิปเห็นภาพไปแล้วมันก็คงจะเอ๊ะในใจว่าอีหยังว่ามากนะครับว่าคนแบบนี้คือเขาต้องการอะไรนะครับผมเนาะก็น่าจะมีคำตอบเร็วๆนี้แหละครับแต่ปรากฏว่าพอเป็นข่าวนะฮะนี่ตอนนี้หายจ่อมไปเลยนะครับนักสืบนักข่าวพยายามตามตัวนะฮะอยากรู้ว่านุชมั่วบ้านงานอยู่ไหนนะครับ นี่หาตัวไม่เจอเลยนะครับผม
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
4: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ตุ๊ดเดือดตุ๊ดเดือด
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟิต
7: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิต
8: ไม่มีรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
8: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
4: ่ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย

อบดูคอนเทนต์เขานะฮะมาริโอโจครับนะฮะเป็นศิลปินนะครับเป็นนักแสดงจะบอกนักแสดงนะเนาะเป็นนักแสดงตลกนะฮะทำคอนเทนต์ขอคอนเทนต์แนวตลกนะฮะก็ทำดีนะล่าสุดเป็นเห็นเป็นคอนเทนต์แบบใช้ AI ทำนะแบบว่าเต้นกับแดนเซอร์ยุคแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแดนเซอร์สมัยแบบสัก30ปีที่แล้วนะคุณผู้ฟังเป็นคลิปแดนเซอร์เต้นยุคสมัยนู้นนะครับแต่นี้เนี่ยเขาเอามาแบบทำเป็น AI แล้วเอาตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปเต้นกับแดนเซอร์ในยุคนั้นนะฮะเหมือนหลุดเข้าไปในยุคแบบ30-40ปีที่แล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเห็นแล้วก็ฮาดีนะถ้าเต้นแบบหน้าตาเสมอลืมหน่อยนะครับผมนะครับโอเคฮะช่วงนี้ครับนะฮะฝากอีกหนึ่งกิจกรรมครับกับแท็กซี่สโมสรครับผู้ฟังพบกันครั้งหน้านะครับรอติดตามอัปเดตได้นะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับว่าแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ไหนวันไหนนะครับผมนะฮะจะได้ไปลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็ไปลุ้นรับเงินรางวัลต่างๆที่งานเหมือนเดิมนะครับขอบคุณไอชินครับอะไหล่แท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับที่ล่าสุดก็นะครับเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นนะครับรุ่น SMF รุ่น EFB และรุ่น AGM นะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand เลยครับผมช่วงหน้ากลับมาบุกต่อครับมีเพลงฮิตมาเสิร์ฟต่อเนื่องยาวๆจนถึงตี 2นะครับอยากฟังเพลงไหนช่วยเลือกได้ทั้ง SBS แล้วก็หลังไมค์เช่นเคย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ที่หลายคนไม่ค่อยได้รับรู้ก็คือมุมมองของคุณช้างครับคุณสร้างห้างฮักนะครับผมงานจากบอยพนมไพรนะครับก่อนหน้านี้เพลงจากก้านตองทุ่งเงินแล้วก็ PF Hero นะกับเพลงกุหลาบนะครับแล้วก็เพลงจากหนิงปฐมาครับปลายฟ้าเวอร์ชันโคเวอร์นะครับรวมถึงเพลงจากรำไพแสงทองด้วยนะครับกับเพลงใบสมรสหมดอายุนะครับอยู่ด้วยกันต่อกับ DJ Book ครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยเข้าสู่นะครับช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนครับ

0: ยูทูบเบอร์ชื่อดังครับนะครับที่จากนะฮะ FC ไปเมื่อไม่นานนี่เองเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังครับฮารุนโซโลครับยังไม่หนียังไม่จากไปไหนครับพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวต่อทริปล่าสุดนะฮะในช่อง YouTube ของฮารุนโซโลนะครับพาไปเที่ยวที่ติมอร์เลสเตครับคุณผู้ฟังครับนะฮะคือคลิปนี้ครับเป็นคลิปสุดท้ายของฮารุนครับนะฮะที่เขาถ่ายเอาไว้นะครับเขาถ่ายทำช่วงเดือนมิถุนายนครับดูฟังกะจะตัดต่อแล้วออนแอร์นะฮะในช่องประมาณเดือนกรกฎาคมครับแต่ว่าน้องเขาจากไปซะก่อนนะครับก็เลยไม่ได้มีการเรียกว่าออกอากาศนะฮะลงคลิปตามกำหนดนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่านะฮะด้วยความที่มีพี่ชายใช่ไหมครับผมนะฮะพี่ชายเขาก็เลยเอาคลิปที่น้องเนี่ยถ่ายเอาไว้ครับมาตัดให้นะครับเรียบเรียงให้อย่างดีเลยนะครับผมนะฮะเหมือนกับพะลุนทำเองเลยคุณผู้ฟังนะครับรูปแบบการตัดคลิปนะครับทำได้ดีมากนะครับแล้วก็เอาลงช่อง YouTube วันนี้นี่เองครับรู้ฟังครับเนาะเผื่อว่าใครที่นะฮะเป็น FC ฮารุนหรือว่าแบบอยากจะติดตามผลงานของฮารุนนะผลงานชิ้นสุดท้ายก็ว่าได้นะครับนะฮะก็ไปดูกันได้ในช่อง YouTube ฮารุนโซโลนะจ๊ะติมอร์เลสเตจ้า
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทหรือสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
10: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เลขเด็ดไม่เด็ดนะครับนะฮะก็ลุ้นกันต่อไปครับแต่ที่แน่นะฮะอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอยากจะลุ้นและอยากจะได้ครับนั่นก็คือทองคำ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้โชคทองนะฮะมาแล้วครับโอกาสมาแล้วความหมับเอาไว้คุณผู้ฟังนะครับจะได้นะฮะรับโชคกันนะครับตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าสูตรใดก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนที่ฝากล่องครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับใครยังไม่ส่งรีบส่งหรือใครส่งแล้วก็ส่งอีกจะได้เพิ่มโอกาสนะครับผมส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับยาจุกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ไม่ไหวเมื่อไหร่ก็เติมนะคุณผู้ฟังครับเติมเครื่องดื่ม OT ครับนะฮะเพื่อให้ร่างกายพร้อมลุยงานนะฮะได้อย่างเต็มที่ครับนะคุณผู้ฟังหรือจะเติมเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับก็ได้นะครับนะฮะเครื่องดื่มที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันด้วยครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังนะจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยนะครับต่างจากเครื่องดื่มโสมเกาหลีทั่วไปยังไงนะครับและดื่มแล้วครับสะสมฝาไว้ให้ครบ3ฝานะครับผมพร้อมเงิน2บาทนะครับสามารถนำมาแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดทันทีครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแอนอรดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

จบเป็นคู่ครองอยู่สวรรค์สั้นฟ้าอย่าได้มีทิมปากคือจังดอกตัวอายให้จบเป็นคู่แก้วดังจริงท้องใบยกอย่าได้มีความ

0: อยู่กันต่อครับคุณผู้ฟังงานหนึ่งงานครับจากใบเฟิร์นสุทธิยาครับที่ติดชาร์ตกับเราเนี่ยฮะกับเพลงสาวโคราชขาดรักนะครับในสัปดาห์นี้เพลงสาวโคราชขาดรักนะครับผมอยู่ในชาร์ตกับเราอันดับที่8นะครับผมขึ้นมา1อันดับจากอันดับ9ครับแล้วก็ออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่3นะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: วันนี้มาอัปเดตแวดวง AI ครับนะฮะอีกหนึ่งกระแสที่เรียกว่าพูดกันทุกวันทุกสื่อครับผู้ฟังเกี่ยวเรื่องของ AI ครับต้องบอกว่า AI ก็นั่นแหละครับมันก็อันตรายและน่ากลัวขึ้นทุกวัน

0: นะทางบริษัทผู้พัฒนานะครับเขาประเมินเกี่ยวกับphysical AI ครับคุณผู้ฟังนะครับนะฮะคือเขาใช้เกี่ยวกับโมเดล AI เนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อกับแขนหุ่นยนต์นะครับคุณผู้ฟังคือใช้ความคิด AI สมอง AI มาเชื่อมต่อกับแขนของหุ่นยนต์นะครับนะฮะแล้วก็สั่งการให้มันเนี่ยทำภารกิจต่างๆที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นทำภารกิจนะฮะทำร้ายหุ่นจำลองนะครับนะฮะหรือว่าการสร้างสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดควันพิษนะครับผมนะฮะโดยรายงานเขาบอกว่าไอ้ GPT 6 Astra ตัวล่าสุดเนี่ยนะครับพยายามทำตามคำสั่งที่เป็นอันตรายถึง 97% เลยนะครับของการทดลองแล้วก็ทำภารกิจสำเร็จไปถึง 62% นะครับนะฮะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงครับคือพยายามทำอันตรายกับมนุษย์ถึง 80% และทำสำเร็จถึง 34% ครับคุณผู้ฟังครับคือต้องบอกว่าสูงมากนะฮะคือนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกครับคือ AI นะฮะมันเริ่มพยายามทำภารกิจที่อันตรายกับมนุษย์แล้วนะครับอันนี้คือการทดลองในการที่เอามันเนี่ยนะฮะไปใส่ในแขนจำลองหุ่นยนต์ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่แบบว่าเอาสมองที่มันเรียกว่ามีการพัฒนาระดับนี้ไปใส่ในหุ่นยนต์ที่มันมีความพร้อมทั้งร่างกายนะครับมีแขนขาครบหมดเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทำร้ายมนุษย์นะฮะหรือว่าสังหารมนุษย์ได้ง่ายดายเลยนะครับคุณผู้ฟังครับผมนะฮะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ครับก็มีข่าวเกี่ยวกับทาง Google เช่นกันนะครับ Google ออกมาแถลงว่านะฮะ AI หลุดจากการควบคุมครับ Google ครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่หลายคนรู้จักกันดีครับเขาออกมาพูดว่านะครับAI ของเขาเนี่ยมันหลุดการควบคุมนะครับผมเข้าไปในโลกออนไลน์ครับนะฮะแต่เขาไม่บอกว่ามันหนักแค่ไหนครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าโหมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าอีกไม่กี่ปี3ปี10ปี AI อาจจะฆ่าคนได้ครับดูไปแล้วนี่มันจะเร็วกว่านั้นหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับแล้วเห็นว่ามีข่าวคนไทยเมื่อไม่นานเองนะครับคือเกี่ยวเรื่องของ AI นะครับเขาแบบเอาภาพตัวเองในอดีตใช่ไหมนะฮะภาพสมัยแบบเก่าๆนะครับเอาไปให้ AI generate นะครับให้เป็นภาพเหมือนแต่งงานกับสามีในอดีตนะครับผมนะคือเขาต้องการแบบเอาภาพเก่าๆเนี่ยมาทำใหม่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ย AI มันก็ทำให้จริงครับแต่มันไม่ทำให้แค่ภาพครับมันเอาชื่อนามสกุลที่อยู่ประวัติการแต่งงานทุกอย่างมาเขียนในภาพให้ด้วยครบเลยทั้งที่คุณผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้ป้อนข้อมูลหรือเขาไม่ได้เอาข้อมูลส่วนตัวพวกนี้ลงในอินเทอร์เน็ตเลยไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยเขาไม่ได้เคยป้อนเลยครับรู้ฟังมันเป็นข้อมูลที่เขาไม่เคยเปิดเผยด้วยซ้ำไปนะครับว่าแต่งที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงชื่อนามสกุลอาจจะพอได้แต่ว่าข้อมูลที่มันลึกๆเนี่ยนะครับ AI มันป้อนมาให้ด้วยนะครับแบบโหเธออึ้งเลยว่าเฮ้ย AI รู้ข้อมูลเราขนาดนี้แล้วเหรอนะครับมันรู้ได้ยังไงครับรู้ฟังเนาะคือต้องบอกว่าข้อมูลของคนทั่วโลกนี้แทบจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับรู้ฟังครับแม้แต่เราเนี่ยโอ้โหมันไม่ปลอดภัยเลยนะครับอย่างที่มีข่าวว่าแบบนะฮะแค่แจ้งอะไรเบอร์โทรศัพท์แค่แจ้งเลขทะเบียนรถแค่เซิร์ชอะไรข้อมูลอะไรพวกนี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าบุคคลคนนั้นคือใครประวัติเป็นมายังไงคือมันอยู่ในโลกออนไลน์ไปหมดแล้วนะ
1: เล่าข่าว90
2: เรตติ้งพุ่งแรงไม่แผ่วซิงเกิลหัวอกพ่อห้างของเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันเพลงในโปรเจกต์90 Music มาแรงคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยล่าสุดแมนมณีวันไปเสิร์ฟความม่วนให้พี่น้องแท็กซี่ที่งานแท็กซี่สโมสรทั้งร้องทั้งเต้นหน้าเวทีเป็นกันเองมากๆประทับใจสุดๆไปเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
4: ยกพวกมากระนาดเนี้ยต้องชนะแน่
5: ฟิตว่าจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีแล้ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหา

0: ฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
1: รีบส่งด่วนผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
0: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาผ่านฟ้ากินยุง
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
3: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
0: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
3: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
0: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
3: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
0: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
3: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
0: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: SASCO Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: เติมกับ SASCO ยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มแน่นอนนะครับสมัครสมาชิกก่อนเติมจะได้สะสมคะแนนสุดคุ้มไปเลยครับนะฮะสมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บครับแค่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์นะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดครับแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC นะครับเติมครบ 1,200 บาทรับเพิ่มทันทีอีก1ขวดนะครับแล้วใครที่สะสมคะแนน KTC Forever มาเยอะๆนะครับสามารถนำมาแลกส่วนลดได้นะครับใช้คะแนน449คะแนนครับแลกส่วนลด50บาทหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีครับที่ปั๊ม SASCO ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook SASCO ปั๊มน้ำมัน SASCO เติมพลังให้วันของคุณ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สิ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
1: ใครผมเสียครับจากการทำเคมีมาครับรู้ฟังครับนะฮะมาดูแลเส้นผมให้กลับมาสวยได้ครับเซตแคบิลเคราตินครับ1ชุดมี5ขั้นตอนประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่ม If on hair sick on hair นะครับซิกกี้แฮร์ออยล์ครับผู้ฟังทั้งหมดนี้ครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับให้ผมแข็งแรงแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากมลภาวะต่างๆให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีนะครับผู้ฟัง5ขั้นตอนนี้ครับผู้ฟัง1ชุดนะครับราคาเพียงแค่550บาทจากราคาปกติ695บาทนะครับแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวฉลอง12ปี90ลูกทุ่งรักไทยให้ด้วยนะครับจะส่งฟรีทั่วไทยครับสั่งซื้อได้ที่หมายเลข092 352 4446นะครับผม

0: ใครเป็น FC ศิลปินคนนี้นะฮะมาร์ควงศิลป์นะครับผมก็ศิลปินจากวงศิลป์นะฮะนะคุณพ่อวีระพงษ์วงศิลป์นะครับผมนะฮะมาร์ควงศิลป์นะครับเต้ยอภิสิทธิ์นะครับป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์นะฮะก้องชัชวาลครับคุณผู้ฟังไปเจอกันนะศิลปินภูไทยเนาะนะครับผมที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับแล้วก็ศิลปินอีกเพียบเลยครับผม
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: นะฮะแล้วก็มีศิลปินระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยนะครับพ่อเอ๋พักดีนะครับเต้าหยองท็อปนรากรมีบุษกรนะครับแอนนานะฮะพี่แมนมณีวันก็มาครับอามน้อยนะครับผมซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกถาวุฒินะครับเต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับอามจิงช้าสวรรค์ครับผมเจอกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปครับที่สเตเดียมวันเช่นเคยครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชาหมากคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีเมนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถและยาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับผมส่งไม่ต้องให้พี่โจวรพลครับวันนี้บุ๊กบายบายแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

สาวนาสั่งแฟนนะครับเปาลีพรพิมลครับก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยรักแท้แค่พี่ชายครับสายยันนิรันดรครับแล้วก็ตามมาด้วยมือที่3อมพรแหวนเพชรนะครับรักเกอร์เพราะก้อนอิฐจากแมงปอชนทิชาครับ4เพลงนะครับเลือกมาเริ่มต้นแล้วก็4เพลงนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100% ครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับเช้าวันจันทร์วันนี้เจอกันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569นะครับมาแล้วครับตี 2:18 นาทีครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกต่อเนื่องจากดีเจบุ๊กพบศิลป์ช่วงที่ผ่านมานะครับดูแลเวลาที่นี่นะครับชิปนี้3ชั่วโมงนะครับปลายทางยาวๆนู่นเลยละครับตี5ฟ้าสางกันเลยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับใครฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานตัวกันหน่อยครับหลังไมค์02-280-7127หรือจะ SMS เข้ามานะครับคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งทักทายรายงานตัวกันได้เลยนะครับที่4689990คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็สามารถ inbox หรือ DM รายงานตัวได้นะครับเรามีเช็คชื่อกันในชั่วโมงแรกนะครับแต่ก่อนจะเช็คชื่อกันช่วงเวลานี้ให้โอกาสคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับได้ทยอยรายงานตัวเข้ามาเพื่อจะได้รู้ว่าเช้านี้มีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับฉะนั้นเวลาช่วงนี้นะครับทักทายรายงานตัวกันได้เลยแต่ก่อนจะฟังเพลงกันต่อครับเราไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้ในอดีต21กันยายนตรงกับวันสันติภาพสากลครับวันสันติภาพสากล นะครับหรือ International Day of Peace นะตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีจัดขึ้นเพื่อที่จะอุทิศแก่สันติภาพและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการปราศจากสงครามบ้างก็ถือเป็นโอกาสพิเศษกำหนดหยุดยิงชั่วคราวในพื้นที่ที่ยังสู้รบกันอยู่มีการเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลในบรรดาชาติกลุ่มการเมืองกลุ่มทางทหารและก็ประชาชนทั้งหลายวันสันติภาพสากลถูกกำหนดขึ้นเมื่อปี1981โดยมติขององค์การสหประชาชาติหรือ UN มีการเคาะระฆังสันติภาพที่สำนักงานใหญ่ UN ในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาขณะที่ระฆังถูกหล่อขึ้นจากเหรียญที่รับบริจาคมาจากเด็กทั่วโลกและก็เป็นของขวัญที่มอบให้โดยสมาคมสหประชาชาติแห่งญี่ปุ่นหรือ United Nations Association of Japanในปี1954เป็นเรียกว่าเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงมูลค่าแห่งสงครามนั่นเองครับเช้านี้เริ่มต้นชั่วโมงแรกนะครับอุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับได้เวลานี้ฮะฟังรายการไปด้วยแล้วก็กำลังกินอยู่ด้วยเนี่ยนะครับถ้ากินแล้วทำงานต่อเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะหลายคนกินแล้วนอนไงนะเพราะว่าอิ่มฮะหนังท้องตึงน้ำตาก็เริ่มหย่อนเนี่ยนะครับนะกินแล้วนอนทันทีหรือว่าใครที่ชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดครับพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับจริงๆแล้วก็ป้องกันได้นะครับโดยทุกท่านจะต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ครับต้องเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกส์ให้มากขึ้นครับเพราะโปรไบโอติกส์คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรครวมไปถึงอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยนะครับโจขอแนะนำเลยครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ได้เวลาเช็คชื่อครับชั่วโมงแรกมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วบ้างนะครับทางหลังไมค์022807127มาแล้วครับมาก่อนใครเลยนะครับเรียกว่าดาเรก number 1เลยนะฮะคืนนี้ครับเช้านี้ครับคุณชูชาติตลิ่งชันครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะ

0: แก่นคุณเพลงอะไรก็ได้นะครับคุณยศงารอติดตามได้เลยได้ฟังแน่นอนนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับตื่นมาทักทายส่งกำลังใจแล้วนะครับเช้านี้อยากฟังพี่ไหมพี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับส่วนข้อความอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนในFacebook วรพลทักษิณพิลานะครับรายงานตัวก่อนใครแล้วครับเช้านี้ครับคุณธนุดุลยกุลนะครับมาแล้วครับตามมาด้วยคุณวสันต์วงศ์คำติ๊บครับอยู่กะดึกนะครับวีคนี้ฮะรายงานตัวเรียบร้อยรวมไปถึงคุณธนภูมินะครับก็รายงานตัวเข้ามาแล้วด้วยคุณชินกรตรวจนอกครับฟังอยู่นะครับรายงานตัวแล้วคุณชัยธนันตรีทองก็กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช่นกันนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวเรียบร้อยคุณนกปทุมก็รายงานตัวพร้อมส่งกำลังใจมาแล้วครับเช้านี้ครับพี่เยาก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช่นกันนะครับก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกับคุณพี่สมใจนาครังนะครับรายงานตัวเรียบร้อยพี่นิตยาบางกรวยก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยนะครับและก็ตามมาด้วยคุณพี่สุภาพรศิลปชัยนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับฟังไปด้วยแล้วก็กำลังทำงานไปด้วยสู้ๆนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีก็รายงานตัวเรียบร้อยไม่พลาดอยู่แล้วครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรนะครับส่งเพลงสนุกมาให้ FC ได้แบบคึกคักกันอีกแล้วนะครับใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่เลยนะครับคนบ่มีใจครับชื่อเพลงครับฝนธนสุนทรนะครับฟังแล้วชอบขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เจอกันแน่ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมบันมาทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับน่าสนุกกันได้ครับน่าสนุกด้วยครับมีทองคำให้ลุ้นกันด้วยนะครับแจกกันทุกชั่วโมงครับห้ามพลาดนะครับเจอกับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับในงานลูกทุ่งสแควร์ครั้งนี้แน่นอนเลยนี่คือแจ่มจังครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: เช้านี้สังเกตว่าอุณหภูมินะครับจะลดลงมาและที่สำคัญนะครับเหมือนจะคือสัมผัสกับอากาศที่มันหนาวเย็นเหมือนเป็นสัญญาณที่ทำให้เราได้รู้ว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับประมาณแบบนั้นเลยฮะใครที่ตื่นเช้าๆแล้วก็รู้สึกแบบนี้บ้างครับเหมือนว่าอากาศเช้านี้มันจะเย็นๆนะครับเรามาตรวจสอบลักษณะอากาศกันหน่อยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับสำหรับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง งภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนครับความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนครับความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ3

ออนชาร์ตมา4สัปดาห์ติดแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากลีโออาทิตย์จากค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดอยู่ในอันดับที่4ของชาร์ตครับสัปดาห์ล่าสุดนะครับขึ้นมา1อันดับมาอยู่ในอันดับที่3เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออันดับที่3ลูกทุ่งโบราณลีโออาทิตย์จากค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับและเจอกันแน่อาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมมัททัศทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์นะครับมาในนามของหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศ์สินนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ลูกสาวนายจ้างนะครับงานจากพี่ไม้พี่รมพรครับเป็นเพลงสนุกนะครับเช้านี้และก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยคนบ้านเดียวกันครับไผ่พงศธรนะครับและก็ตามมาด้วยดาวเต้นมอต้นจากต่ายอรไทยนะครับมีไอ้หนุ่มชุมชนจากสอนสินชัยด้วยนะครับ4เพลงสนุกครับชั่วโมงที่2นะครับเริ่มต้นกันแล้วตี36นาทีนี่คือดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลชั่วดังไกลทั่วโลกนะครับชั่วโมงที่2แล้วนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้ฮะใครที่ยังไม่ได้ทักทายนะครับรายงานตัวกันได้ก่อนจะเช็คชื่อในชั่วโมงที่2นี้นะครับหลังไมค์02-280-7127นะครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990นะครับอ้าวส่งมาทักทายรอได้เลยนะครับใครที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาตอนนี้ก็สามารถ inbox หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอได้เลยครับเพราะเดี๋ยวอีก2เพลงนะครับเราเช็คชื่อกันอีกชั่วโมงที่2ครับอาจจะได้รู้ว่าเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงนี้มีคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างนะครับเอาละครับฟังสดทางวิทยุนะครับตอนนี้ใครนะฮะที่คือกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับสามารถเปิดวิทยุฟังได้ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ในระบบสเตอริโอนะครับส่วนท่านไหนที่พื้นที่ที่รับฟังไม่ได้นะครับฟังทางวิทยุไม่ได้ก็สามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้นะครับโดยท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เพื่อติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้เลยนะครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยคุณผู้ฟังเข้าไปที่ App Store นะครับสำหรับท่านที่ใช้ iOS หรือ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Androidแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับคำว่าช้างไทยออนไลน์คุณฟังเลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็โหลดไว้ครับแอปเดียวนะครับที่สามารถฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังอีสาน FM ได้ด้วยครับฟังได้2คลื่นเลยนะครับที่สำคัญโหลดฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแนะนำท่านที่ใช้ระบบ Android นะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไปแล้วและก็ยังไม่เคยได้อัปเดตเลยนะครับก็แนะนำไปกดอัปเดตสักครั้งครับเพราะเรามีการปรับปรุงแอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นก็ฝากด้วยฮะเราจะได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็จะได้ฟังได้แบบเสียงชัดใสเลยนะครับหรือจะติดตามออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com ก็ได้ด้วยนะครับสะดวกในการรับฟังช่องทางไหนนะครับก็สามารถติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยได้ทุกพื้นที่นะครับทั่วไทยและก็สดพร้อมกันได้ทั่วโลกเลยนะครับ

0: าสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้จะขอแนะนำยาดมสมุนไพรนะครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยครับพิเศษแล้วก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและมีขนาดให้เลือกหลากหลายตามใจชอบเลยนะครับอย่าลืมนะซื้อติดบ้านติดตัวติดรถเอาไว้ก็ได้ครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็รายงานตัวเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วเข้ามาบ้างนะครับ SMS 4689990ครับคุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันจันทร์ครับผมวันแรกของสัปดาห์เลยนะครับคุณเอทำงานกะดึกและที่สำคัญทำงานทุกวันด้วยครับไม่ได้หยุดฮะขยันจริงๆเลยนะครับก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักใครไปด้วยแล้วก็เรียกว่าฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยครับส่งกำลังใจให้คุณเอด้วยนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนทางอินบ็อกซ์คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วก็อินบ็อกซ์รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับคุณบัวไลลือบุญเรืองมาแล้วครับเช้านี้รายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับฟังยาวๆไปจนถึงชั่วโมงหน้าครับ4 Facebook Live มีถ่ายทอดสดครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยซึ่งคุณบัวไลนะครับเข้าไปเป็นกำลังใจทุกเช้าโดยออกสตาร์ทด้วยการกดหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจในไลฟ์สดแล้วก็ไปแชร์จุกๆเป็นกำลังใจให้ทุกเช้าเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะชั่วโมงหน้าครับมีถ่ายทอดสดนะครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยก็ฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยแล้วก็เข้าไปพูดคุยทักทายกับเพื่อนใหม่ได้เลยนะครับใครที่อยากจะมีเพื่อนใหม่นะครับก็สามารถเข้าไปคุยเข้าไปทักทายกันได้นะครับในห้องไลฟ์สดชั่วโมงหน้านะครับ4:00ครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันรายงานตัวแล้วครับเตรียมเปิดร้านเช้านี้นะครับต้อนรับลูกค้าเตรียมวัตถุดิบนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ลูกค้าได้ทานกันนะเช้านี้ก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ตามมาด้วยฮะคุณพี่มาลัยศรีรักษานะครับมาส่งกำลังใจเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาทักทายเป็นกำลังใจทุกเช้าเลยครับต้องขอบคุณด้วยนะครับอาจจะมีหลายท่านนะครับที่ฟังอยู่แล้วก็อาจจะไม่สะดวกนะครับการที่จะทักทายเข้ามาในตอนนี้นะครับไม่เป็นไรครับใครสะดวกก็ทักทายกันได้ไม่สะดวกก็ฟังนะฮะไม่เป็นไรครับเรียกว่าเป็นพลังเงียบนะครับแต่อยากให้ทุกคนนะครับทักทายส่งกำลังใจนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้มีใครบ้างนะครับที่กำลังติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างนั่นเองครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทพใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

0: พ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
1: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
0: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนานโบซูเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
1: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
0: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ชั่วโมงที่2นะครับได้เวลาเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับเช้านี้เพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับพี่เป้าสายันสัญญานะครับมาพร้อมกับผู้เสียสละครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักเพลงนี้นะครับหลายเพลงดังจากพี่เป้าสายันสัญญานะครับและก็หนึ่งในนั้นก็จะมีเพลงนี้ด้วยครับผู้เสียสละครับเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่เพลงหนึ่งเหมือนกันนะครับเพลงเพราะที่เลือกมาฝากเพลงที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้ถ้าคุณผู้ฟังแล้วชอบอย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: หรือเวลาไม่มากแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าหมดเขตรับชิ้นส่วน30กันยายน69นี้เท่านั้นนะครับวันนี้จันทร์ที่21กันยาแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วน10วันสุดท้ายนะครับต้องรีบแล้วนะครับรีบเลยนะครับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลครับแจกทองคำแท่งเลยนะครับและรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับอีก5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทเลยนะครับทองคำแท้ๆครับราคาทองคำแบบดุมากครับตอนนี้นะครับเรียกว่าแบบฉิดเฉียด 70,000 ไปแล้วฮะต่อบาทเนี่ยนะครับฉะนั้นใครฟังอยู่แล้วก็อยากจะลุ้นนะครับเป็นเจ้าของทองคำแท่งหรือรางวัลสร้อยคอทองคำนะครับเพียงส่งฝากล่องยาจุกจุงตราห่านฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขวดดำสูตรควันน้อยกล่องสีดำครับตัดฝากล่องออกมาใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นไม่ต้องส่งมาทั้งกล่องนะครับตัดฝากล่องออกมาพลิกด้านหลังครับพื้นที่ว่างๆเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ครับชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งไปที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ย้ำครับภายในสิ้นเดือนนี้คือ30กันยายน69นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งมากมีสิทธิ์มากใครที่ยังไม่ส่งรีบเลยนะครับทยอยส่งได้ครับไม่ต้องรวบรวมส่งทีเดียวนะครับเดี๋ยวลืมแล้วพลาดโอกาสได้ลุ้นรางวัลครับฉะนั้นรีบเลยครับส่งมากมีสิทธิ์มากครับลุ้นโชคทองด้วยกันนะครับยาจุกจงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: คุณฟังครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับคงติดตามข่าวคราวกันอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026นะครับครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่ผ่านมาคือ20กันยายนนะครับแต่การแข่งขันนะครับเริ่มตั้งแต่19กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันปีนี้นะครับที่เมืองไอจิเมืองไอจิคือจังหวัดไอจิครับเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งปีนี้นะครับนะมีกีฬาทั้งหมดนะฮะ43ชนิดกีฬานะ71สาขารวมแล้วก็469เหรียญทองด้วยกันนะครับนะสำหรับนะทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับไปดูหน่อยนะครับว่าการแข่งขันอย่างเป็นทางการวันที่ผ่านมาวันแรกเนี่ยนะครับนะใครคว้าเหรียญทองนะครับไปเท่าไหร่ยังไงกันบ้างนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับนะไทยของเรานะครับนะวันที่ผ่านมาทำเหรียญทองไปได้เท่าไหร่และตอนนี้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของตารางเอเชียนเกมส์2026กันบ้างนะครับวันที่ผ่านมาสำหรับนะการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับนะเรามาสรุปเอเชียนเกมส์2026นะครับมาดูว่าสรุปเหรียญ นะครับเหรียญรางวัลฮะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูที่5อันดับนะครับเนี่ย5อันดับฮะอันดับที่5คือไทยของเรานะครับรั้งอันดับที่5ของตารางตอนนี้นะครับไทยเราทำไปได้นะครับ3เหรียญทองนะไม่มีเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับสรุปแล้วทำไปได้3เหรียญครับนะคาซัคสถานครับอันดับที่4นะครับเขาทำไปได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินนะฮะรวมแล้ว5เหรียญครับนะเกาหลีครับนะเกาหลีฮะทำไปอยู่ในอันดับที่3นะครับทำไปได้4เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงครับทำไปได้ทั้งหมด14เหรียญนะครับญี่ปุ่นครับนะอยู่ในอันดับที่2ทำไปได้20เหรียญนะครับนะโดยมีเหรียญทอง6เหรียญครับเหรียญเงิน7เหรียญและก็เหรียญทองแดง7เหรียญส่วนอันดับที่1ครับเจ้าเหรียญทองก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับจีนครับจริงๆแล้วเหรียญรวมเนี่ยนะครับเท่ากับญี่ปุ่นก็คือ20เหรียญแต่ว่าคือเหรียญทองมีมากกว่านะครับจีนได้11เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้ว20เหรียญนะครับนี่คือวันแรกอย่างเป็นทางการนะครับวันแรกสรุปเหรียญวันแรกเท่านั้นเองนะครับเพราะตอนนี้ยังมีอีกโหหลายชนิดกีฬามากๆนะครับซึ่งจริงแล้วไทยเรานะฮะ3เหรียญในวันที่ผ่านมานะครับเราได้มาจากกีฬาเทคบอลนะครับซึ่งได้มาถึง3เหรียญทองด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอีก1เหรียญเงินนะครับจากคาราเต้ส่งผลให้ไทยเราก็รั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญ นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วตามมาด้วยอันดับที่6ก็คือเมียนมาแล้วก็ต้องมาดูวันต่อวันนะครับว่าสรุปเหรียญจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้นะครับบ่าย2โมงครับนักตบลูกยางสาวไทยนะครับซึ่งตอนนี้ฮะเรียกว่า ได้4ทีมนะฮะ4ทีมที่เข้ารอบแล้วนะครับโดยไทยนะฮะวันนี้จะเจอกับจีนนะครับซึ่งเราเพิ่งจะชนะจีนมาด้วยนะครับแต่ว่าในเอเชียนเกมในเอเชียนเกมส์นะเพิ่งจะมาเจอกันในรอบ4ทีมนะครับโดย4ทีมนะก็จะมีไทยนะครับที่จะเจอกับจีนฮะแล้วก็มีคือญี่ปุ่นนะที่จะเจอกับเกาหลีนะฮะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบ่าย 2:14 นะครับอย่าลืมเชียร์ไทยของเรานะครับแต่ถ้าแฟนลูกหนังนะครับฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลชายเนี่ยนะฮะก็เข้าสู่รอบ8ทีมแล้วฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกหลายชนิดกีฬานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับใครมีเวลาก็อย่าลืมนะครับเตรียมนะเรียกว่าเกาะติดหน้าจอเชียร์นะครับทีมลูกตบลูกยางสาวไทยนะครับไปเอาชนะจีนให้ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบชิงนะครับวันนี้แล้วนะครับ 14:00 น. บ่าย 14:00 น. ครับเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ

ากถูกคนรักให้รู้แล้วรู้รอดครับก๊อตจักรพันธ์นะครับชั่วโมงหน้าเราเจอกันครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับตั๊กแตนชลดารออยู่แล้วและนี่คือเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

แบกช้ำตามรักครับและก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นกันด้วยฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับมนแคนแก่นคูนแล้วตามมาด้วยรักนอกหัวใจครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับธนาภาโชคครับเช้านี้มาพร้อมกับเจ้าบ่าวในข่าวลือครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครกำลังเข้ามาติดตามชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมรายงานตัวกันด้วยนะครับพิมพ์ทักทายรายงานตัวทักทายดีเจโจ้ทักทาย FC สมาชิกที่กำลังรับชม Facebook Live ทำความรู้จักกันได้เลยนะครับมาดูว่ามีใครกันบ้างครับที่เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็รายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับเข้ามาทักทายรายงานตัวพร้อมแชร์กำลังใจก่อนใครเลยนะครับตามมาติดๆด้วยคุณบ่าวบ่าวครับรายงานตัวเรียบร้อยฮะคุณยายสง่ามโนนึกครับมาแล้วฮะรายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับแม่แอ๋วคนสวยตามมาติดๆเลยนะครับทักทายพร้อมแชร์เป็นกำลังใจเรียบร้อยครับนอกจากนี้ครับพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับเช้านี้ฮะรายงานตัวแล้วนะฮะทักทายมาแล้วครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับเข้ามารับชม Facebook Live แล้วก็รายงานตัวมาแล้วครับคุณวสันต์วงคำติ๊บนะครับวนมาอยู่กะดึกนะฮะแล้วก็รายงานตัวเรียบร้อยครับติดตามรับชม Facebook Live อยู่นะครับเข้ามารายงานตัวแล้วนะคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินทร์นะครับชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันนะครับใครชมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทักทายยังไม่ได้ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับรีบคอมเมนต์เข้ามาด่วนๆเลยครับคุณสมพรชัยชาญครับรายงานตัวมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันฮะคุณบัวลายลือบุญเรืองครับรายงานตัวมาแล้วฮะไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็ช่วยแชร์จุกๆทุกเช้าครับคุณบัวลายครับเช้านี้รายงานตัวเรียบร้อยตามมาด้วยคุณรุ่งนะครับ Facebook ชื่อรุ่งฮะคุณรุ่งก็เข้ามารายงานตัวแล้วครับพี่สวัยทุ่งสงนะครับพี่สวัยก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับรายงานตัวเรียบร้อยสำหรับพี่สวัยทุ่งสงนะครับพี่น้องทางใต้อีกท่านหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับคุณละไมคนน่ารักครับเข้ามาทักทายรายงานตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่พลาดนะฮะเช้านี้ครับคุณมริวันอินสุขครับรายงานตัวมาแล้วครับทักทายพร้อมแชร์เป็นให้กำลังใจด้วยนะครับเอาละฮะใครที่รับชม Facebook Live อยู่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้หลายท่านกำลังทยอยเข้ามาแล้วก็รายงานตัวนะครับเราจะไปทักทายกันต่อทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุครับไปฟังงานจากนกพรพนาและนี่คือคนข้างๆครับหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังเป็นชาร์ตล่าสุดนะครับเพิ่งจะรายงานไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนจะเป็นเพลงอันดับที่เท่าไหร่ครับลุ้นกันได้หลังเพลงนี้เลยนะครับ

อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: เป็นการกลับมาร่วมงานกับอาจารย์พจน์สุวรรณพันธ์ในรอบ4ปีของแมนมณีวันเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นเพลงที่เป็นแนวเพลงลูกทุ่งอีสานซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับคุณแมนมณีวันดีไซน์การร้องให้เป็นตัวตนของตัวเองแบบจัดเต็มเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงในสไตล์ของแมนมณีวันรับรองว่าเพลงนี้โดนใจแน่ๆครับหัวอกพ่อห้างนะครับ MV ก็น่าดูครับเพลงก็น่าฟังด้วยกระแสที่แรงมากนะครับจนทีมงานนะครับนำเข้าสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงเป็นซิงเกิลที่2เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเพลงนี้นะครับเรียกว่าแรงจนฉุดไม่อยู่จริงๆและที่สำคัญนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรามา5สัปดาห์ติดแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตของเราและสัปดาห์ล่าสุดนะครับยังครองแชมป์เหมือนเดิมครับอยู่ในอันดับที่1ครับหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวันนะครับเรียกว่าอยู่ในอันดับที่1ไปยาวๆเลยนะครับใครฟังแล้วชอบเพลงนี้อยากจะเชียร์ให้อยู่ในอันดับที่1ติดอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปนานๆก็สามารถขอได้เชียร์ได้ทุกช่วง DJ ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่เลยนะครับและแมนมณีวันนะครับคอนเฟิร์มนะฮะโชว์หัวอกพ่อห้างและอีกหลายเพลงสดๆนะครับที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แน่นอนครับที่สเตเดียมวันมทัศน์ทองจุฬาซอย4ฉะนั้น FC ทุกคนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมไปสนุกกับแมนมณีวันและไปเป็นกำลังใจให้แมนมณีวันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันมทัศน์ทองจุฬาซอย4กันด้วยนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พุงกุญแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับนั่นก็คือพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบด้วยกันนะครับมีทั้งแบบขวดแก้วแบบโรออนแล้วก็แบบสำลีให้ได้เลือกใช้ครับพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงไหนที่อากาศร้อนๆนะครับอย่าลืมหยิบยาดมแล้วก็พิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนมาสูดดมให้เย็นชื่นใจคลายร้อนนะครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: หลังไมค์นะครับป้าพาจากบางระมาดครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่เช้านี้อยากฟังอย่าหลอกไอ้เด้อเอกพลมนตรการนะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีเพิ่มเติมมาจากนะคุณพี่ทิตินาถภูมรินทร์และก็คุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับหลังไมค์ครับนะคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: สายหมอสายม่วนฮือฮาในห้างทวีชัยท็อปไลน์ผุดโปรเจกต์สนั่นวงการชวนพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์ปล่อยของร้องซิงเกิลผิดหวังซ้ำเท่าจากปลายปากกาเฉลิมพลมาลคำดนตรีโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามปล่อย24กันยายนนี้และ4ตุลาคมนี้ไปฟังพ่อเอ๊ะร้องกันสดๆบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ม่วนมันแน่นอนค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: เป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
3: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
4: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
5: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
6: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
7: แล้วไปสนุกด้วยกันครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
8: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซ้ำเถ่านะครับเวอร์ชั่นของพ่อเอ๊ะพักดีนะครับหรือพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์นั่นเองนะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยมาแน่นอนนะครับแต่พ่อเอ๊ะพักดีนะครับพร้อมกับลูกๆนะครับในทีมระเบียบวาทศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าพี่เต้าน้องอย่างท็อปนรากรแล้วก็เต้าหยองยุคนเดชนะครับรวมถึงบีบุษกรและแอนนาพีฮยาครับจะขึ้นโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปเลยนะครับทุกคนห้ามพลาดเลยที่สำคัญนะครับโชว์ครั้งแรกนะครับบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับสำหรับผิดหวังซ้ำเถ่าจากพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์นะครับเป็นโปรเจกต์พิเศษจากท็อปไลน์มิวสิกด้วยนะครับทุกคนห้ามพลาดนะครับไปสนุกกับผิดหวังซ้ำเถ่าจากพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์นะครับแล้วก็ไปสนุกกับทีมระเบียบวาทศิลป์บนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครั้งนี้ปะทะกับหมอลำศิลปินภูไทยด้วยนะครับแล้วก็รายอัพศิลปินค่อนข้างเยอะเลยครับคุณผู้ฟังฟังผิดหวังซ้ำเถ่าเวอร์ชันพ่อเอ๊ะพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์นะครับถ้าฟังแล้วชอบนะครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ห้ามพลาดเลยนะครับใส่เสื้อย้ำว่าใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเราจะได้ไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กับทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ศิลปินนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้รวมไปถึงนะครับนอกจากจะได้ถ่ายรูปแล้วนะครับไปรับนะฮะโปสการ์ดสวยๆนะครับพร้อมลายเซ็นจากศิลปินแบบใกล้ชิดนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับหรือใครที่อยากได้ของที่ระลึกครบรอบ12ปีทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าทั้งหมวกนะครับในงานนะฮะมีให้ได้ซื้อกันด้วยนะครับได้จับจองเป็นเจ้าของด้วยนะครับพร้อมทั้งใครที่ซื้อสินค้าในงานตั้งแต่50บาทขึ้นไปก็รับคูปองลุ้นทองหน้างานนะครับเราแจกทองคำนะครับทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับศิลปินไม่เฉพาะคือระเบียบวาทศิลป์เท่านั้นนะครับที่งานนี้นะครับจะได้แบบปะทะกับหมอลำศิลปินภูชัยที่นำโดยนะฮะหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับลูกมาร์ควงศิลป์ฮะเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปชยลักษณ์แล้วก็ก้องชัชวาลก็มาด้วยนอกจากนี้ไลน์อัพศิลปินนะครับทั้งแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรจากแกรมมี่โกครับเพชรกทาวุฒิด้วยครับอามน้อยโรจนันท์นะครับก็มานนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังอย่างชิงช้าสวรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์มชิงช้าสวรรค์เต็นพิชยาใบบัวพรชนกก็มาด้วยครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับนักร้องสาวสวยเซ็กซี่ฮะมาแน่นอนทุกคนพลาดไม่ได้ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4นะครับห้ามพลาดครับขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับก่อนเจอกันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับในนามของหมอลำศิลปินภูไทยครับนี่คือก้องสมุทรนะหรือน้องก้องชัชวาลนั่นเองครับ

0: Island, island, island, pretty.
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดๆแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: คุณผู้ฟังครับใครที่มีปัญหานะครับเรื่องของเส้นผมนะฮะ บางคนอาจจะทำสีผมบ่อยๆนะครับยืดผมดัดผมฮะเรียกว่าใช้เคมีกับเส้นผมบ่อยๆนะครับทั้งเส้นผมทั้งหนังศีรษะนะครับโอ้โหฮะเจอยับเลยทีเดียวเนี่ยนะครับวันนี้ฮะดูแลเส้นผมนะครับให้ผมสวยสุขภาพดีนะครับโดยไม่ต้องเข้าร้านทำผมราคาแพงๆครับดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพด้วยตัวคุณเองนะครับจากเซตแคบิลเคราตินครับ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกครับแชมพูเคราตินครับสระผมนะครับด้วยแชมพูเคราตินนะครับนะก็จะทำให้นะครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะนะครับผมคุณจะนุ่มลื่นสุขภาพดีขึ้นมานะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2นะครับทรีทเมนต์เคราตินครับที่อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะครับช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้เส้นผมได้มีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันนะครับใช้หลังสระผมครับชโลมทิ้งไว้ 5-7 นาทีก่อนล้างออกครับ แล้วก็ขั้นตอนที่3ครับตามด้วยเซรั่มเคราตินนะครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือนะครับแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วหนังศีรษะโดยไม่ต้องล้างออกนะครับเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้เส้นผมชุ่มชื่นนะครับยืดหยุ่นเงางามตลอดวันและขั้นตอนที่4นะครับลิฟต์ออนเฮเคราตินครับสเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจัดแต่งทรงผมของคุณในทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายตอนที่5ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีนะครับทำให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสนะผมจะเงางามตลอดวันใช้ลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออก5ขั้นตอนง่ายๆเท่านี้เองครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟรีเสื้อสวยๆนะครับรูป DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะเป็นคอลเลคชั่นฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลมอบให้1ตัวทันทีนะครับพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยครับสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อโทรไปได้เลยที่0923524446ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ือสังหารนะครับพินิจสาธิตทองจันทร์ครับเวลาหมดแล้วนะครับเช้านี้ขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โดยเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วครับ6 โมงเช้าตามไปต่อเพลงฮิตที่คิดถึงดีเจไกรสอนนะครับพรุ่งนี้เช้า2:00 ถึง 5:00ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้จบไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: สวัสดีวันจันทร์ครับต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงกับผมไกรสอนบุญมานะครับที่90รุ่งรักไทยเรามาเติมแรงเติมพลังกันในเช้านี้นะครับกับเพลงเคราะห์ครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไม้พิรมพรครับ
0: สวัสดีพี่ไม้ด้วยนะครับสวัสดีหลังไม้ครับคุณนวพลคุณน้อยภาษีเจริญคุณนิตยาบางกรวยป้าพินประชาชื่นคุณบอลบางกรวยป้าเล็กตลาดพลูนะครับคุณถันสาธุประดิษฐ์คุณยายสง่ายมราชนะครับคุณปุ้ยพงเพชรด้วย

0: เวลาจะเจอกันแล้วนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้กับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับเรานัดกัน11โมงเป็นต้นไปเลยนะครับรีบไปจองเก้าอี้หน้าเวทีเลยนะครับรับของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นทองคำที่จะแจกกันทุกชั่วโมงได้เลยนะครับขอบคุณชาหมากคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเจอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ศิลปินมากันแบบแน่นๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแมนมณีวันครับพร้อมด้วยโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจชนันนะครับอามชิงช้าสวรรค์เต้นพิชยาและใบบัวพรชนกระเบียบวาทศิลป์และหมอลำศิลปินภูไทยครับ

ขาทำไมครับแฟนนิวันคุณรัชนาพรทักทายมานะครับทางแฟนเพจของเราคุณรัชนีวันคนหลังยังคอยนะครับคุณรุ่งบอกว่าที่โคราชคึ้มเคลิ้มเลยนะครับตอนนี้คุณบัวไลคุณอ่อนประเสริฐคุณชมัยพรบอกว่าไม่อยากตื่นเลยเช้าวันจันทร์อากาศดีมากเนาะอยากนอนต่อเลยอะ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะครับธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าต่อยอดกิจการนะครับโดยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีนะครับผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินเติมทุน

0: สร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
4: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
5: ่ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
5: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
5: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
7: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
9: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟวงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
10: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
9: โอสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
10: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
9: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
6: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ียงร้องของศิลปินแห่งชาติครูชัยชนะบุญโชตนะครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณใบตองนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรก็ได้เก่าๆเพราะช่วงนี้ชอบคนมีอายุนะฮะมาเป็นพิเศษกับ

0: ใครอยากไปท่องเที่ยวกับเรานะครับทริปนี้ฟรีนะฮะลูกทุ่งโฮลิเดย์ทริปพิเศษครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับซึ่ง90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับยาดมตราโป๊ยเซียนนะครับชวนคุณไปท่องเที่ยวกันครั้งนี้แต่ต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับ022807127ที่หลังไมค์ของเรานะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลยนะครับแค่นี้เอง
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: ทุกวันเสาร์นะครับช่วง DJ Oi 11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรอลุ้น DJ โทรกลับเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีที่หน้าใหม่ด้วยนะครับเราจะเดินทางไปพระปางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปร่วมสนุกกันนะโทรมาเลยนะครับ022807127 Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
8: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
12: ฉันทนาชัชชา
13: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
14: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
15: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

ทาง SMS นะครับขอเพลงผู้แพ้รักมาผู้แพ้รักนี่จะมีของพี่ก๊อตด้วยของสายันด้วยแล้วก็ของพรศักดิ์นี่แหละไม่รู้ผู้แพ้รักไหนนะผมเลือกผู้แพ้รักของพรศักดิ์ให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่นะครับฟังเพลงเพลินๆผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับสักครึ่งชั่วโมง 7:30 กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับสำหรับคนที่ชอบเพลงเก่านะอยากฟังเพลงนี้นะครับฝากเพลงถึงเธอส่งไปลำนารายด้วยเหรอครับเพลงนี้จัดไปนะครับ